0: ัดนโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันศาลของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: ด้านนายภาธดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภราดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาอีกร้อยละ40โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
2: ทางนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
7: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัทยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
8: ก็มีความคาดหวังน่าจะ ประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาโป่งเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านขว้าวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอรตการลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลัง

0: กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาและอังกฤษพบกับดีอาร์คองโกเวลา23นาฬิกาบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชุดอิดดราก้อน86ต่อ80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเลข2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการโชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับพิมพิสารวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโคจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูจิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตาก ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรี

0: รัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลิงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
10: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
11: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านได้ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
10: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
11: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวสีนะครับนี่ว่าเป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนานอกเขตจุฬาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
10: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับ28มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
11: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
10: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
11: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยในอีเซียนะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
10: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
11: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
10: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
11: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอปอปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้ทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเงินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นตรงนี้ก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งัดเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขต ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ํานะครับผมแล้วก็ทําให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
10: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
11: เราก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนิโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้แต่ในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแรงจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปรังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
10: ครับก็ครบถ้วนกับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
11: สวัสดีครับผม
10: ครับครับผมสวัสดีครับ
12: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
13: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
12: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
16: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
15: ขณะที่หนึ่งในแปดผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
17: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการได้จริงๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี้ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
15: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการขนส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
18: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
19: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก ่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างเนี้ยกลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
18: ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
19: ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีความเห็นต่างของกรรมาธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได
18: ้ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
22: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่สองคือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
21: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุด คือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80, 60, 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
2: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569ตรงกับแรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปานิสราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากช่องทางวิทยุแล้วค่ะทางออนไลน์นะคะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ขึ้นไลฟ์นะคะให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรฝนตกไหมนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ
1: ครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนกรกฎาคม
2: ครึ่งปีหลังแล้ว
1: ครึ่งปีหลังแล้วเริ่มต้นนะใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม
2: ่ๆ
1: หรือเวลาอีก6เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าวันนี้คือของผมเนี่ยเริ่มต้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เพราะว่ารถติดมากนะครับ
2: เช้าๆเนาะ
1: ฝั่งทางกรุงเทพนนทบุรีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้รถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนแรกเกือบจะให้คุณปณิสราจัดรายการคนเดียวไปเลย
2: โอ้อย่าเพิ่งทิ้งกันนะ มาด้วยกันก่อน
1: เราเล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้รถติดมากสถานการณ์จราจรของที่ไหนเป็นยังไงก็ทักทายมาบอกพวกเรากันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะทีมงานค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งโป๊ะเรือล่มนะครับที่ในส่วนของฝั่งสมุทรปราการนะครับก็ยังอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84นะครับมีการบาดเจ็บด้วยแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีหลากหลายเรื่องที่เราจะมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการจะมีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจำประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีมาในช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีการกลับมาเปิดอีกหนึ่งครั้งและเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันในรายการนะครับรวมถึงประเด็นที่เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาสัญชาติและก็สถานะบุคคลในประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการกำหนดเส้นสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี
2: ้
1: 30มิถุนายน2569นะครับแต่ว่าทางครม.เนี่ยมีการมติออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับใครที่มีบ้านน้องป่านนะครับใครที่อยากมีบ้านใครที่อยากซื้อที่ดินตอนนี้นะครับในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองก็มีนโยบายในการลดค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของการโอนจำนองอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นยังไงนะครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะคะทางเพจ JS 100 Radio ค่ะและศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลนะคะก็มีการรายงานรับแจ้งเหตุโป๊ะเรือล่มค่ะใกล้เคียงกับท่าเรือที่ตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์84นะคะที่ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีการรับแจ้งมานะคะว่ามีผู้ประสบภัยลอยคออยู่ในน้ำจำนวน2คนแล้วก็สูญหายอีก1รายนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการรายงานมาว่าที่ พระสมุทรเจดีเนี่ยคือชาวบ้านเขาก็แตกตื่นนะหลังจากที่มีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงดังสนั่นคล้ายๆระเบิดจนหลายคนเนี่ยเมื่อวานเนี้ยก็คือเข้าใจว่าแผ่นดินไหวนะนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบนะคะซึ่งต้นตอของเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากเหตุระเบิดที่บริเวณโป๊ะขุดลอกดินเลนหน้าท่าเรือนะของบริษัทแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแล้วก็สูญหาย1รายนะคะขณะที่ทางตำรวจแล้วก็กรมเจ้าท่าตำรวจน้ำฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยค่ะระดมกำลังเข้าตรวจสอบที่ในพื้นที่นะคะพร้อมกับวางแผนค้นหาผู้สูญหายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังประชาชนหลายพื้นที่ในอำเภอพระสมุทรเจดีเนี่ยโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอระบุว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนเสียงดังคล้ายกับระเบิดจนเข้าใจว่าอาจจะเป็นแผ่นดินไหวในพื้นที่นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางตำรวจนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุระเบิดที่บริเวณโป๊ะขุดลอกดินเลนนะคะอย่างที่บอกก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็หน่วยกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนผู้สูญหายอีก1รายนะคะเป็นผู้ควบคุมเรือแบ็คโฮหรือว่าเรือแมคโครนั่นเองก็คาดว่าน่าจะพลัดตกลงไปในน้ำขณะที่เกิดเหตุตอนนี้ยังอยู่ระหว่างค้นหานะคะ
1: ครับ
2: ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานทีมประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกับอุปกรณ์เข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายค่ะก็ยังไม่สามารถส่งนักประดาน้ำลงปฏิบัติการได้ทันทีนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ยืนยันสาเหตุของแรงระเบิดซึ่งหน้างานเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยมีท่อส่งก๊าซหรือระบบสาธารณูปโภคใต้แม่น้ำหรือไม่นะคะรวมไปถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการสะสมก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะที่อยู่บริเวณใต้ดินเลนก็อาจจะทำให้เกิดแรงดันแล้วก็นำไปสู่การระเบิดได้จนขณะนี้นะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แท้จริงอาจจะต้องรอการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการวางแผนเร่งค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะคะซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้เขาบอกว่าในบริเวณรอบๆก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีการตรวจสอบสาเหตุแล้วนะคะทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับทางรัฐบาลที่ดูแลในส่วนของเรื่องโป๊ะเรือนะก็จะเป็นทางกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามเหตุเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่30มิถุนายนนะครับก็พอเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณสันเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือบริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบของเรือที่บริษัทเซ็นทรัลไทยเคมีนะครับที่ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อย่างที่น้องป่านนำเสนอไปนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับมีการสั่งทางกรมเจ้าท่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งอย่างที่บอกเหตุเกิดในช่วงเวลา 12:22 นตอนเที่ยงนะครับก็ได้มีการรับแจ้งว่ามีผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยนะครับเจ้าที่ของทางกรมเจ้าท่ารวมถึงในส่วนของตำรวจน้ำศูนย์วิทยุนะครับที่ดูแลในส่วนนี้ก็มีการประกาศและก็ระดมกำลังช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นอย่างที่บอกคือ2รายนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็อีก1รายเนี่ยสูญหายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่เราอัปเดตกันล่าสุดเมื่อกี้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับข่าวล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้พบสำหรับตัวผู้ที่สูญหายไปนะครับตอนนี้ก็ยังเร่งดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เบื้องต้นก็ใช้เรือบรรทุกดินจมเรือบรรทุกดินเนี่ยมีการจมน้ำไป11ลำนะครับแล้วก็เรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮก็เกิดน้ำแล้วก็เอียงอีก1ลำด้วยนะครับเกิดให้บริเวณตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างรัดกุมนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางบริษัทยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีสามารถสรุปได
2: ้
1: ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองกระทรวงคมนาคมที่ดูแลในเรื่องนี้เข้าพื้นที่เรียบร้อยนะครับในตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรียกว่าท่าเรือที่ค่อนข้างที่จะมีคนหนาแน่นอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับก็มีการดูแลตรวจสอบและล่าสุดเนี่ยในส่วนของการค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับยังยืนยันว่ายังไม่ได้มีการค้นพบนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้น่าจะทราบนะครับว่าจะค้นพบหรือไม่หรือว่าอาจจะมีข่าวที่เป็นข่าวดีหรือว่าอาจจะมีข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนใจเดี๋ยวไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
2: ถูกต้องแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินสถานการณ
1: ์
2: นะว่าข้างหน้าเนี่ยมันปลอดภัยไหมเพราะอย่างที่ทราบกันนี่คือเรายังไม่ทราบสาเหตุของการที่โป๊ถล่มลงมานะคะฉะนั้นเนี่ยหน้างานก็จะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะคะในการ
1: เป็นข่าวแบบนี้
2: คือผู้สูญหาย
1: ครับเป็นข่าวแบบนี้ใครที่เดินทางโดยเรือระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นชีวิตประจำวันของเราก็จริงนะในการเดินเรือในการแบบสัญจรทางเรือนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอคร
2: ับ
1: การใช้ชีวิตจะต้องดูแลและก็เรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังนะสังเกตตัวเองให้เสมอนะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะอย่างที่พี่โดนัทได้เกริ่นไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ต้นชั่วโมงไปนะคะก็เรื่องของครม.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนดิเรกค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักนะคะเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยค่ะตามที่ทางกระทรวงการต่างประเทศมีการเสนอมาก็นับเป็นก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศหลังจากที่อิรักเนี่ยแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยเสถียรภาพมากขึ้นแล้วนะคะก็นอกจากนี้ยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ด้วยนะคะซึ่งทางคุณรัชดาก็ออกมาเปิดเผยว่าการเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศค่ะเปิดโอกาสให้มีการขยายความร่วมมือในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานนะคะซึ่งอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับที่4ของโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการค้าการลงทุนนะคะซึ่งก็เป็นอิรักเนี่ยเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยนะคะรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวชาวอิรักเนี่ยเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งปี2568ปีที่แล้วเนี่ยคือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจาก3เท่านะคะกว่าเดิม3เท่าจากปีก่อนนะคะก็ช่วยเสริมบทบาทในเชิงกลยุทธ์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งการเปิดสถานเอกอัครราชทูตในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานการค้าการลงทุนหรือการท่องเที่ยวนะคะก
1: ็
2: จะได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองประเทศแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ถูกต้องนะครับในด้านมนุษยธรรมทางไทยและก็อิรักเนี่ยในอดีตก็เคยประเทศไทยก็เคยส่งกองกำลังนะครับทหารของประเทศไทยเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรร
2: ม
1: และก็ช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศอิรักนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคม2546ที่ผ่านมานะครับในด้านต่างๆที่น้องป่านนำเสนอไปแล้วก็ในด้านมนุษยธรรมนะครับก็อย่างที่บอกคือถึงเวลาแล้วนะครับที่ทั้งสองประเทศจะกลับมามีเอกอัครราชทูตประจำประเทศแต่ละประเทศนะครับอย่างที่บอกคือทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะนะครับตอนนี้ครม.มีการเห็นชอบแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการมติยังไงหรือว่าการทูตยังไงที่จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยกันพร้อมกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ไปพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราได้เกริ่นไปนั่นก็คือในเรื่องของการขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาตินะครับสำหรับกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติและก็สถานะสำหรับกลุ่มบุคคลที่ไร้สถานะบุคคลนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายๆคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าหรือว่าจะให้สัญชาติกับนอมินีที่เป็นกรณีที่มาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหรือเปล่าอันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางโฆษกรัฐบาลเองก็ย้ำนะว่า การที่มีการแก้ปัญหาสัญชาติและก็สถานะบุคคลในครั้งนี้เฉพาะบุคคลที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
2: ค่ะ
1: นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่โอ้โหเกิดมาในประเทศไทยแต่ว่าอยู่บนดอย
2: อ
1: ยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลไม่สามารถเรียกว่าจดทะเบียนหรือว่ามีการแจ้งเกิดได้ครั้งนี้เนี่ยจะมีการขยายแล้วระยะเวลานะครับแล้วก็ในสำหรับกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยกลุ่มบุตรของกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยนะครับก็จะได้สัญชาติในส่วนนี้แต่ว่าจะต้องมีเอกสารหรือว่าในส่วนของคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะครับเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานนี้นะครับในการอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้มีการเสนอขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลานานครับและก็ในส่วนของกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเมื่อวานนี้มีการสิ้นสุดลงนะครับมิถุนา2569นะครับพอเริ่มเดือนใหม่เนี่ยขอขยายอีก1ปีไปสิ้นสุด30มิถุนายน2570นั่นเองนะครับจากเดิมที่มีการกำหนดไว้อย่างที่เรานำเสนอไปนะครับมติเนี่ยมีออกมาตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับเนื่องจากว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้าน้อยมากสาเหตุหลักก็คือกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มีการมารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะนะครับและก็ในส่วนของหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติเนี่ยยังคงเดิมทุกประการนะครับแบ่งออกเป็น2 ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือ2กลุ่มคนหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานตรงนี้ก็จะมีการพิจารณาให้เป็นหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอเนี่ยเช่น1คือไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้และก็อย่างที่2คือไม่พบหลักฐานการมีหรือว่าการใช้สัญชาติอื่นก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะจริง
2: ๆ
1: อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและก็เรียกว่าจะต้องอยู่ประเทศไทยโดยที่ไม่มีโอกาสกลับไปที
2: ่
1: ฝั่งประเทศที
2: ่เป็นต้นทางกำเนิด
1: อย่างประเทศที่

0: คือตั้งแต่วันนี
1: ้
0: ยาวไปจนถึงมิถุนายน2570ก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้า นะครับตรงนี้ให้รีบมาดำเนินการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรามีการประกาศในเรื่องของการให้นโยบายดังกล่าวเนี่ยเนิ่นนานมาแล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายที่มาลงทะเบียนเนี่ยเรียกว่ายังไม่ถึงเกณฑ
1: ์
0: หรือว่ายังมีจำนวนที่ยังน้อยอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยมีการเพิ่มระยะเวลาในการขยายในการดำเนินการเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณรัชดาธนาดีเรศนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าครม.มีการมอบหมายให้ทางกรมการปกครองนะครับดำเนินการกำหนดแนวทางการคัดกรองแล้วก็บริหารจัดการกลุ่มที่ตกค้างนะครับแล้วก็เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงและก็ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ที่ไม่หวังดีและก็เครือข่ายอาชญากรรมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไปได
1: ้
0: นะครับในเรื่องของการที่ผู้ที่มาหวังผลประโยชน์กับเหตุการณ์นี้นะครับอย่างที่บอกคือก็มีในส่วนของการที่บุคคลอพยพมาจะพิจารณาหนังสือรับรองการให้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นฐานในราชอาณาจักรไทยอันนี้คือกรณีแรกนะครับส่วนอีกกรณีเนี่ยคือพิจารณาให้สัญชาติสำหรับน้องๆเด็กๆที่เกิดมาตั้งแต่ในช่วงที่มีการสำรวจตั้งแต่ปี2542แล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยคือตั้งแต่2548จนถึง2554สองกลุ่มเท่านั้นนะครับแรงงานต่างด้าวกลุ่มบุคคลที่มาทำงานในประเทศไทยหรือว่าใครที่มาเป็นนอมินีมาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้รับนะครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีการขยายเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาตินี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเกิดดราม่ากันนะเป็นการเรียกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของการให้รับสำหรับผู้ที่ควรที่จะได้รับสิทธินี้จริง
1: ๆใช่
0: นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับตรงนี้ก็มีการลงมติแล้วก็ขยายระยะเวลาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นะคะมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นะคะโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2หรือร้อยละ 0.01 ค่ะแล้วก็ลดค่าจดทะเบียนนะคะจากการจำนองจากร้อยละ1หรือร้อยละ 0.01 นะคะเพื่อบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1แล้วก็มือ2เลยนะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งบ้านเดียวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์นะคะที่ดินพร้อมราคาแล้วก็ห้องชุดที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทค่ะแล้วก็มีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาด้วยนอกจากนี้นะคะทางครม.ยังมอบหมายให้ทางสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดค่าธรรมเนียมนี้ด้วยนะคะในขณะที่กระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้น่าจะช่วยทำให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีค่ะเพิ่มการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็น่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องของการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 1.06 ต่อปีได้พร้อมกับช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นแล้วก็การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คือจากที่มีภาวะเศรษฐกิจมาหลายๆปีติดกันเนี่ยแน่นอนคนก็ต้องพิจารณาจะซื้อบ้านดีไหม
0: การซื้อบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยพอโอนเนี่ยค่าโอนบางที
1: แพง
0: ก็กลายเป็นว่าเป็นภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเด็นคือคนก็จะไม่กล้าซื้อถ้าสมมติว่าค่าแพงไปเช่าอยู่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางที่ภาครัฐก็เห็นถึงตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของมาตรการดังกล่าวที่จะมากระตุ้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน3ประเด็นหลักที่เมื่อกี้นะครับสำหรับนโยบายเมื่อกี้เนี่ยที่มีการออกมาเนี่ยประเด็นหลักแรกก็คือในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับคือถ้าปกติเนี่ยจะมีการโอนก็คือนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านนะครับแต่ว่าในส่วนของบ้านที่ราคาไม่เกิน7ล้านบาทนะก็จะมีค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.01% อันนี้คือไม่ใช่แค่ซื้อบ้านอย่างเดียวนะครับคอนโดที่ดิน
1: ได้หมด
0: รวมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าการส่งเสริมในเรื่องของการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์นะครับกระตุ้นช่วยจูงใจให้ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะพอน้องป่านเห็นว่ามีการลดค่าธรรมเนียมเหมือนมันถูกลงอ่ะ
1: คิดอยู่เหมือนกันน ะพอเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเออมันทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น
0: เหมือนแบบเรามันก็จูงใจ
1: ที่

0: เราอยากจะซื้อบ้านมากขึ้นมีบ้านเป็นของตนเองนะครับก็ส่งผลให้เกิดการที่เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการต่อยอดนะครับแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจก่อสร้างเองวัสดุก่อสร้างต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะส่งผลกระทบในห่วงโซ่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือการดัน GDP ให้โตขึ้นนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภาครัฐก็มีการประเมินนะครับว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะช่วยผลักดัน GDP อย่างที่น้องปานบอกคือ 1.06 ต่อปีนั่นเองนะครับก็มารอดูกันว่าหลังจากการเกิดมาตรการนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับคนเนี่ยจะสนใจซื้อบ้านมากขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าในเรื่องของการที่จะซื้อที่ดินเก็งกำไรไว้หรือว่าการซื้อห้องชุดเนาะคอนโดตอนนี้ที่ในกรุงเทพมหานครก็มีเกิดขึ้นเยอะนะยิ่งถ้าสมมติว่าราคาไม่เกิน7ล้านบาทก็เยอะเหมือนกันแสดงว่าการที่พอมีการออกมาตรการนี้ขึ้นมาแน่นอนคนก็เริ่มที่อยากจะมีการจับจ่ายซื้อมากขึ้นสำหรับอสังหาริมทรัพย์นะครับ
1: ค่ะหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเหมือนภาระค่าใช้จ่ายก็จะลดลงด้วยในส่วนของค่าโอนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะเรื่องของการพิจารณางบประมาณนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่2ในการพิจารณางบประมาณนะคะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน3,788,000ล้านบาทนะคะในวาระแรกเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะก็มีทั้งสมาชิกนะคะสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายนะคะเมื่อวานนี้นะคะใช้เวลาไปเนี่ยก็คือสั่งพักการประชุมนะคะประมาณ4:48นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงก็คือตอน9 โมงนะคะ2วันรวมกันใช้เวลาไป26ชั่วโมงนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะแล้วก็ในช่วงวันนี้นะคะช่วงประมาณ 18:00 นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะมีการลงมติรับหลักการนะคะจากนั้นก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณ2564ถึง2568นะคะ
0: ครับ
1: สัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนค่ะพรรคการเมือง54คนซึ่งจะมีทางด้านคุณเอกนิติธิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมาธิการนะคะโดยสรุปนะ2วันที่ผ่านมาวันนี
0: ้
1: อีก1วันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีการอภิปรายในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะทั้ง อย่างเช่นคุณภูนศักดิ์จันจำปีนะคะทางสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งการขาดน้ำมลพิษในแม่น้ำกกอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะก็ระบุว่าทางรัฐบาลเองยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะคะส่วนทางด้านคุณวราวุฒิจงอักษรสสยโสธรพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะเห็นว่างบประมาณปี70มีความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างอาชีพรายได้นะคะรองรับสังคมสูงวัยพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเบี้ยเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้านะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงวัยด้วยเชื่อว่างบประมาณฉบับนี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยให้ประเทศก้าวข้ามความท้าทายต่างๆได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันอีก1วันนะคะสำหรับการพิจารณางบประมาณปี2570ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นจะมีการลงมติรับร่างหลักการด้วย
0: ครับในช่วงหน้าเรามาฟังรายละเอียดกันว่าประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนในการประชุมพิจารณางบประมาณเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะ THAI Passport นะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่กระทรวงดีอีก็โดนหนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรามีอีกหลากหลายเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันรวมถึงการสัมภาษณ์พิเศษด้วยรอติดตามกันครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๋ย
8: ใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากทางท่านที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์กับกระแสรถยนต์ EV และไฮบริดนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ค่ะท่านคะพูดถึงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมาหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
12: ก็ยังถือว่าไม่ดีแม้ว่ายอดการผลิตของเดือนพฤษภาคมจะยังคงติดลบอยู่ที่ 17.94%
11: ค่ะ
12: เพราะว่าแต่เดิมก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เราก็ผลิตรถยนต์ปีหนึ่งก็เกือบจะ2ล้านคัน
11: คร
12: ับ ก็คิดแล้วเดือนหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 คันตอนนี้เหลือ 110,000 กว่าก็ถือว่าลดลงค่อนข้างมากที่ลดลงค่อนข้างมากในเดือนพฤษภาคมก็เพราะว่าเราผลิตเพื่อส่งออกลดลงลดลงค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราส่งไปตะวันออกกลางนี
11: ่
12: ลดลงไปถึง 66%
11: จาก
12: ครับส่งได้แค่เท่าไหร่ 5,000 กว่าคันแต่ก็ดีขึ้นนะฮ
11: ะ
12: ถ้าเทียบกับเดือนเมษายน พราะเดือนเมษายนติดลบไปถึง 91%
0: ครับ
12: ไม่ถึง 1,000 คันครับ
0: ครับ
12: ก็ว่าเราก็หาช่องทางอื่นที่จะส่งออกไปนอกจากไปที่ช่องแคบของฮอร์มุซ
0: ครับ
12: เพราะว่าในเดือนมีนาคมเรือไปถึงแล้วก็ไม่กล้าผ่าน
0: ครับ
12: พอผ่านไปก็จะโดนจมนะก็ต้องถอยกลับไปจอดที่ท่าเรืออินเดียมั่งสิงคโปร์มั่งกลับมาประเทศไทยมั่งอะไร
0: ครับ
12: ครับ
11: ค่ะ
12: นี่แหละก็คือจุดที่ทำให้การผลิตเครื่องส่งออกน้อยลงและอีกประเด็นหนึ่งก็เจอปัญหาเรื่องการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข
0: ้
12: าไปในตลาดออสเตรเลียเพราะว่าตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของการส่งออกของรถยนต์กระบะ
0: ครับ
12: ก็รถยนต์นั่งของประเทศไทยเรา
0: ครับ
12: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยน
11: ะ
12: ที่ลดลงในการส่งออกไปที่ออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นที่ส่งออกไปมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียก็ลดลง
0: ครับ
12: เกาหลีใต้ก็ลดลงของเราส่งมากไปเป็นอันดับ2กับรองจากประเทศญี่ปุ่น
0: ครับ
12: ก็ลดลงซึ่งเมื่อปีที่แล้วประมาณสัก9เดือนหรือ10เดือนเนี่ยลดลงไปถึง 19,000 กว่าคัน
0: ครับ
12: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกับคู่แข่ง
0: ครับ
12: จากรถยนต์ไฟจ้าไฟฟ้าจากจีนนะครับ
0: ครับแสดงว่า
12: ราคาถูกมากมาก
0: ครับแสดงว่าก็ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเป็นหลากหลายประเทศที่ว่าเป็นห่วงโซ่กันเลยใช่ไหมครับท่าน
12: ใช่ครับ
0: ครับ
12: แล้ว
0: ครับ
12: เชิญครับ
0: เชิญครับท่านครับ
12: ก็ยังเป็นห่วงฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ประเทศออสเตรเลียที่เราส่งออกไปมากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
12: ก็ยังเจอทางด้านอาเซียนด้วยกันก
0: ็
12: จะเจอการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าจีนเหมือนกัน
0: ครับ
12: อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะไปประเทศคู่ค้าของเรามากน้อยแค่ไหน
11: ครับ
0: อย่างภาพรวมการส่งออกรถต่างๆที่ท่านบอกว่ามีการลดลงเนี่ยรถเป็นประเภทไหนบ้างครับท่านครับ
12: ก็รถลงโดยเฉพาะทางด้านรถกระบะ
0: ครับ
12: เพราะว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางเนี่ย 200,000 กัน1คัน
11: ค
12: ่
11: ะ
12: นะ
0: ครับ
12: กว่า 51% เนี่ยจะเป็นรถกระบะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ลดลงไปมากๆเลยทางด้านรถกระบะแล้วส่งไปทางตลาดออสเตรเลียก็เป็นรถกระบะแต่รถกระบะมันใช้ในเรื่องของการบรรทุก
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจีนแต่รถยนต์นั่งเราก็ส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียค่อนข้างมากเหมือนกันอันนี้ก็จะลดลงมากครับ
0: ครับ
11: ค่ะท่านคะในส่วนของรถยนต์ EV กับไฮบริดตอนนี้เนี่ยที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่ต้องการของทางผู้บริโภคในส่วนนี้ค่ะมันจะแย่งส่วนแบ่งตลาดของรถสันดาปแบบถาวรเลยไหมคะในมุมมองของท่าน
12: ก็แย่งมาเยอะแล้วหลายปีแล้วนะ
11: ฮะ
12: โดยเฉพาะปีนี้เมื่อเกิดสงครามตะวันออกกลางเรือที่บรรทุกน้ำมันที่ส่งมาภาคเอเชียเราเนี่ยประมาณ 20% ส่งออกไม่ได้เพราะว่ามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซไง
0: ครับ
12: ก็ทำให้ราคาน้ำมันนี่แพงขึ้นซึ่งสงครามเกิดขึ้น28กุมภาใช่ไหมครับแต่เดือนมีนาเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดเลยอย่างเช่นแก๊สโซฮอลเคยเติมประมาณ29บาทกว่าขึ้นมาเป็น44บาทกว่าในเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนมีนาคมปลายเดือนก็มีงานมอเตอร์โชว
11: ์ค
12: งจำกันได้นะฮ
11: ะ
12: ยอดจองถล่มทลายเป็นประวัติการเลย
0: ครับ
12: 110,000 กว่าคัน
0: รถไฟฟ้า
12: ครับ
0: ครับ
12: ไม่ฮะยอดจองทั้งหมด 110,000 กว่าคันแต่ว่ากว่า 50% เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
0: ครับ
12: ก็คือ 50,000 กว่าคัน
11: ครับ
12: ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
0: ครึ่งต่อครึ่งเลย
12: ใช่ครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการส่งมอบในเดือนมีนาคมถึงสูงมากนะ
0: ครับ
12: แล้วก็ในเดือนเมษาก็ยังสูงอยู่ตอนแรกก็นึกว่ายอดจองเลยคงจะไม่ใช่ของจริงปรากฏว่าของจริงครับ
0: ครับ
12: เพราะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีตัวเลขที่ไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก 18,000 กว่าคันครับ
0: ครับ
12: ก็ถือว่ามาก
0: จำนวนเยอะมาก
12: อันนี้เป็นของจริง เพราะว่าไปจดทะเบียนแล้วรถวิ่งบนท้องถนนแล้วเน
0: ี่
12: ยก็เพราะราคาน้ำมันมันแพงขึ้น
0: ครับ
12: แล้วก็ทางด้านรถกระบะไฟฟ้าก็มียอดจองเพิ่มขึ้นด้วย
0: ครับ
12: เพราะว่าประเทศไทยเราก็ผลิตรถยนต์กระบะแล้ว
0: ครับตัวรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่งผลกระทบต่อปัญหาในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับในมุมมองท่าน
12: ก็เราก็ส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
12: นะฮะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่เราส่งกระบะออกไปนะไปหลายๆแห่งในหลายประเทศนะเพราะฉะนั้นถึงได้ว่าทางด้านส่งออกของเราเมื่อปีที่แล้วก็ยังดีอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางแล้วก็การแข่งขันจากประเทศจีนที่ประเทศออสเตรเลีย
0: ครับ
12: ก็เลยทำให้การส่งออกของเราปีนี้อาจจะพลาดเป้าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 950,000 คัน
0: ครับ
11: ค่ะค่ะท่านคะท่านมองแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการส่งออกรถยนต์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือว่าอาจจะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่คะ
12: ก็ต้องติดตามฮะว่าการปิดช่องแคบของมุดจะเป็นยังไง
0: ครับ
12: ถ้าสงครามตะวันออกกลางจะจบลงไหม
11: ค่ะ
12: ก็ต้องรอดูอีกเท่าไหร่2เดือนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
12: ครับแต่ยังไม่ถึง2เดือนเลยแค่เซ็นสัญญาไปอีก 2-3 วันก็เกิดสู้รบมาแล้ว
0: ปะทะกันอีกแล้ว
12: ก็คงต้องติดตามนะครับ
11: ค่ะ
12: และยังคิดว่าทางด้านพวกไฮบริดก
0: ็
12: จะมาเป็นตัวเลือกอันหนึ่งของทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังขาดเรื่องโครงสร้างพวกสถานีชาร์จที่ยังไม่ทั่วถึงใช่ไ
0: หมครับ
12: และยังไม่เพียงพอเนี่ยในช่วงที่มีเทศกาลปีใหม่หรืออะไรเดินทางมากๆก
0: ็
12: จะทำให้บางพื้นที่ที่ว่าไม่ได้มีสถานีชาร์จแบตเตอรี่เยอะเนี่ยก็เกิดการแย่งกันขึ้น
11: คร
0: ับครับใน มุมมอง
12: ของไฮบริดก็จะเป็นทางเลือกอันหนึ่งครับ
0: ครับในมุมมองของท่านกับนโยบายของรัฐบาลครับที่มีการสนับสนุนในการใช้พลังงานสะอาดคือเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยให้กลายมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดเพิ่มมากขึ้นท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับนโยบายมันสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ไหมครับ
12: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
0: ครับ
12: และดีมากมากด้วยเพราะว่าเราไปเซ็นสัญญาที่ อะไรนะปารีสใช่ไหม
11: ครับ
12: ว่าจะต้องลดโลกร้อนไปกี่องศานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะเป็นคาร์บอนเป็นกลางนะแล้วก็คาร์บอนเป็นศูนย์ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเนี่ย
0: ครับ
12: ย่ายตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทางแนวโน้มของโลกเพราะมีหลายประเทศก็มีการประกาศแล้วใช่ไหมในปีเท่าไหร่ที่ว่าจะมีการยุติการขายรถที่ใช้น้ำมันอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะเราเป็นฐานในการผลิตออกผลิตส่งออกของรถยนต์ตั้งแต่ต้นมาแล้วนะก็อยู่ในอันดับต้นๆไม่เกิน10อันดับของประเทศนะฮะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเขาห้ามไม่ให้ขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็จะตกทางด้านเรื่องของการส่งออกรถยนต
0: ์
12: เพราะฉะนั้นถึงได้มีการส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากมาเพื่อที่จะมีการตกลงกับผู้จำหน่ายที่นำเข้ามาเนี่ยให้มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าและต่อไปก็อาจจะมีรถบรรทุกไฟฟ้าเพราะว่าในเมื่อตลาดคู่ค้าของเราหลายตลาดอย่างเช่นทางด้านEU เขาก็จะมีเรื่องของ CBAM ที่ว่าถ้าหากว่าสินค้าที่ส่งไปในประเทศยุโรปเนี่ยถ
0: ้
12: าหากว่ามีคาร์บอนเกินจากอัตราก็จะต้องโดนปรับนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องการเพิ่มสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในประเทศไทยการให้มาใช้รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นก็จะช่วยลดเรื่องของการนำเข้าน้ำมัน
0: ครับ
12: ซึ่งที่ผ่านมา 2-3 เดือนนี้ก็เห็นแล้วว่าถ้าหากว่ามันไม่ขาดแคลนก็ยังดี
0: ครับ
12: แต่ว่าราคาสูงขึ้น
0: ครับ
12: เราก็จะเสียดุลการค้าเสียเงินตราต่างประเทศแต่ถ้าหากว่าเราพึ่งตัวเองซึ่งทางด้านพวกโซลาร์เซลล์เราก็มีฐานผลิตในประเทศไทยส่งออกอยู่ในอันดับ4ของโลกด้วย
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
0: ครับ
12: ก็เราก็จะได้พึ่งตนเองได้มากขึ้นไม่ต้องนำเข้าพวกน้ำมันต่างๆครับ
0: ครับนอกจากในเรื่องของพลังงานสะอาดที่ท่านมองคือในเรื่องของการบรรจุแท่นชาร์จในแต่ละพื้นที่ที่เป็นปัญหาณตอนนี้ที่อยากจะให้รัฐบาลพัฒนาเพิ่มเติมท่านมองเรื่องอื่นเรื่องไหนบ้างไหมครับที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของพลังงานสะอาดที่เพิ่มเติมมากขึ้นครับ
12: ก็อย่างเช่นทางด้านรถกระบะเมื่อที่จะช่วยหนุนแล้วนะที่เราผลิตรถลงมาเมื่อ3ปีที่แล้วรวมทั้งปีนี้ด้วยเนี่ยก็ลดลงไปทางด้านการผลิตเนี่ย 300,000 กว่าคันที่หายไปจากการผลิตก็ทำให้พวกผู้ผลิตชิ้นส่วนของที่ใส่ในรถยนต์กระบะรวมทั้งพวกซัพพลายเชนเช่นโรงงานผลิตยางล้อพวกกระจกพวกเหล็กวิทยุเครื่องปรับอากาศก็ผลิตน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้รายได้เข้าลดลงรัฐก็เก็บภาษีได้น้อยลงเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ใช้น้ำมันให้มากขึ้นใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะก็อยากจะให้ว่าให้ส่งเสริมเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อเราก็จะได้มีงานทำกันมากขึ้นใช่ไหมอย่างรถกระบะตอนนี้ทุกยี่ห้อก็สามารถใช้ B20
11: ครับ
12: ซึ่ง B20 ก็จะมีความสะอาดมากกว่าพวกน้ำมันดีเซล
0: ครับ
12: ครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งแล้วก็ให้หนุนเรื่องของการผลิตที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเราให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและใช้ชิ้นส่วนในการผลิตที่อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นก็จะเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเรานะคนไทยก็มีงานทำมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นจะได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะเดินทางมากขึ้นทานอาหารมากขึ้นเศรษฐกิจของเราก็จะได้เติบโตนะ
0: ครับ
11: ค่ะ
12: ท่านก็อยากจะฝากไว้ครับ
0: ค่
11: ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ค่ะที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางบันทึกสถานการณ์นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
12: ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากในส่วนของกลุ่มที่คลุกคลีอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริงนะครับอย่างที่บอกคือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับจากรถยนต์ EVแล้วก็รถทนไฮบริดเนี่ยที่จะมาทดแทนรถยนต์สันดาป
11: คร
0: ับตรงนี้ท่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนแต่ก็ยังกังวลในเรื่องของการเดินทางที่ต้องใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานและที่สำคัญคือปั๊มเนี่ยก็อย่างที่บอกแม้ว่าจะมีเยอะมากขึ้นแต่เพียงพอหรือเปล่ากับจำนวนการจดทะเบียนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น
11: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปคิดดูนะนะครับว่าจะต่อยอดหรือว่าจะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับสำหรับโครงสร้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็กำลังมุ่งหน้าในการพัฒนาอยู
11: ่
0: เงินที่อยู่ในพรกเงินกู้นะครับกว่า 200,000 ล้านบาทก็จะมาพัฒนาในส่วนนี้แหละนะครับต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้พอเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่บอกคือท่านบอกว่าลดลง 66% เลยนะในเรื่องของการส่งออกรถนะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังดีกว่าเมษายน 91%
11: ใช่
0: ไม่กี่คันเอง
11: แต่ปีนี้คือเจอหนักจริงเรื่องของตะวันออกกลางเพราะว่าเราส่งออกรถไปที่ตะวันออกกลางก็มีเป็นส่วนแบ่งของตลาดเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะประเทศอื่นๆรอบนอกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการส่งออกนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองนะคะ
0: ครับ
11: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกันหน่อยไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้เริ่มสิทธิ์เป็นสิทธิ์ใหม่นะ
11: น
0: ะครับใครที่ใช้สิทธิ์หมดเดือนที่แล้วหรือว่าใครที่ใช้ไม่หมดก็แล้วแต่คุณจะไม่มีการทบมาในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่ 1,000 บาทนะครับก็คือรัฐบาลก็จะมีการ ติมเงินเข้าไปในกระเป๋าของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับวันนี้จะเริ่มเรียกว่า 1,000 บาทนะคร
11: ับ
0: เป็นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่2แล้วของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเรียกว่าจะใช้จ่ายนะอย่าลืมไทยช่วยไทยพลัสน
11: ะ
0: วันนี้รัฐบาลออกให้ 60%
11: ใช่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่าบางคนใช้หมดแต่อาทิตย์แรกนะ
0: คืออย่างผมเนี่ยคืออาจจะใช้หมดประมาณกลางๆเดือนแต่ว่าช่วงหลังๆพอมันหมดแล้วก็รู้สึกเคว้งนะ นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรามีเราก็จะอุ่นใจในการใช้แล้วก็เรากล้าที่จะตัดสินใจในการซื้อจะในการจ่ายอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอย่างผมเนี่ยใช้ทั้งรถไฟฟ้านะครับใช้ทั้งอาหารหรือว่าอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็ใช้แล
11: ้
0: วก็ถือว่าเป็นการลดค่าของชีพของประชาชนได้จริงๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการเตือนแล้วนะว่าใครที่ไม่ได้ใช้ก็คือจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทบมาว
11: ัน
0: นี้ก็คือ 1,000 บาททั้งหมดนะครับจะไม่มียอดที่ค้างจ่ายสำหรับเดือนที่แล้วที่คุณไม่ได้ใช้นะครับจะไม่มีการใช้ก็เม็ดเงินในการสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยกว่า 40,000 กว่าล้านบาทนะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนนี้ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะมีคนเริ่มใช้ไปแล้วน้องป่านใช้ยังเมื่อเช้านี
11: ้ยังเลยเนี่ยเดี๋ยวจะรายการเสร็จลงไปซื้อข้าวทาน
0: เหมือนกันนะครับจะไปซื้อข้าวทานแล้วก็เรียกว่าจะใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40แน่นอนนะครับก็อย่าลืมกันนะครับแจ้งเตือนคนที่อยู่รอบข้างด้วยรวมถึงกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับยังได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับสนับสนุนจากรัฐบาล 1,000 บาทอีก1เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่สำหรับในการผู้ที่ถือบัตรรายเดิมน
11: ะ
0: เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการพิจารณาใหม
11: ่
0: นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงเกณฑ์หรือว่ามีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงวันที่17กรกฎาคม2569นี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อสำหรับกลุ่มผู้ที่จะเข้าเกณฑ์สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการคัดกรองในปี2569นี
11: ้
0: นะครับก็มารอติดตามว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับจะมีประกาศออกมากี่ท่านนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ไม่ได้มีการให้ลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการสมมติว่ามีการประกาศออกมาแล้วยังมีการอุทธรณ์ได้อยู
11: ่อุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคม
0: ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ใครที่มีบัตรอยู่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ
11: ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่รณบอกคือที่ไม่ทบเนี่ยไม่ใช่เงินเราใน G Wallet นะคะคนละก้อนกันนะเง
0: ิน
11: เราที่เติมใน G Wallet
0: คือ
11: ยังอยู่แต่ว่าอันนี้คือในส่วนที่รัฐบาลนะคะมีการเติมให้ 1,000 บาทนะวันนี้เริ่มใช้กันได้นะคะสำหรับของเดือนกรกฎาคมนะคะอีก 1,000 บาทบางคนบอกอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วนะ
0: ใช่5วันก็ได้เพราะว่าเป็น200ไง
11: ใช่
0: 1,000 บาทก็นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใช้ได้เท่าที่จำเป็นนะครับก็คือไม่ต้องใช้จ่ายถึงว่ามีสิทธิ์เท่าไหร่จะใช้ให้หมดมันไม่ใช่คือประเด็นคือใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ประหยัดก็ดีนะเพราะอย่างที่บอกคือตอนนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะเกิดผลกระทบหลายอย่างนะครับก็เงินตรงนี้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ในไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยก็ถือว่ามาช่วยเยียวยาในเรื่องของการลดค่าของชีพได้เยอะจริงๆนะครับ
11: ค่ะไปดูเรื่องของสเตียรอยด์เถื่อนกันหน่อยค่ะพี่รณัฐเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะเมื่อวานนี้พร้อมด้วยทางด้านคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตสเตียรอยด์เถื่อนนะคะเพื่อที่จะขายส่งไปในต่างประเทศนะคะภายในคอนโดย่านพัฒนาการค่ะก
0: ็
11: มีหลายท่านนะคะที่ร่วมแถลงด้วยเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ห่วงใยอย่างมากในเรื่องของสินค้าสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะคือบางคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะบางคนที
0: ่เล่นกล้ามใช่ไหม
11: เล่นกล้ามใช้สเตียรอยด์นะ
0: ในการให้กล้ามแบบใหญ
11: ่ฉีดใช่ไหมคะ
0: ครับ
11: ก็โดยเฉพาะกลุ่มของนักกีฬานะนักเพาะกายต่างๆหรือว่าบางคนที่เป็นประชาชนทั่วไปแต่ว่าอยากจะมีรูปร่างที
0: ่
11: ดีมีกล้ามเนื้อที่โตไวเนี่ย าจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคะตรงนี้ในการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่มันไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคนะคะก็อาจจะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามอะไรก็ตามต่างๆที่มันมีส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวนะคะการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งสคบ.บก.ปคบ.นะคะอย.ที่เขามีการนำข้อมูลเชิงลึกเนี่ยจนนำไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกโจมในแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพนะคะจากการบุกตรวจค้นเนี่ยครั้งนี้เจ้าหน้าที่นะคะร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเอาไว้มูลค่ากว่า50ล้านบาทนะคะยึดทั้งยาเม็ดของกลางนะคะกว่า1ล้าน8แสนชิ้นนะคะซึ่งตรงนี้ทางสคบ.เขาก็เข้ามาดูแลคุ้มครองนะคะหรือถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามต่างๆไม่ตรงปกนะคะหรือได้รับผลกระทบจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะในเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะโทรไปได้เลยสายด่วนสคบ1166นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าสายด่วนอย.ก็ได้นะคะสายด่วนอย1556หรือว่าสายด่วนปคบ1135นะคะโทรไปได้ทั้ง3เบอร์เลยถ้าหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการหรืออาจจะเป็นเบาะแสเรื่องของการโฆษณาเนี่ยอย่างเรื่องนี้สเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้ามีการโฆษณาเกินจริงนะคะแจ้งเข้าไปได้เลยที่สายด่วนทั้ง3ที่พื้นที่เลยทั้ง3ที่เลยทั้งสคบ.อย.นะคะปคบ.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปจัดการตรงนี้ได้เพื่อที่จะได้รับความเป็นธรรมได้นะคะในการซื้อของสินค้าแล้วก็บริการค่ะ
0: อันตรายนะครับสเตียรอยด์เนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะส่งผลได้เร็วก็คือบางทีเนี่ยเราใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเนี่ยก็เป็นผลที่ดีอยู
11: ่
0: แต่ถ้าสมมติเราใช้ผิดวิธีโดยที่ไม่ได้มีการกำกับควบคุมจากทางแพทย์โดยตรงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตได
11: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าคิดเองนะอย่าคิดเองอย่าคิดว่าคนอื่นเขาทำ
11: ได้ไม่เป็นอะไร
0: ไม่ได้นะอย่างนี้คือส่งผลอันตรายต่อร่างกายแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยในอนาคตยาวนานที่มีการดำเนินชีวิตต่อไปของเราเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อ
11: ถูก
0: อาจจะตกค้างในร่างกายเราหรือเปล่า
11: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอเวลาที่เขาจะพิจารณาใช้สเตียรอยในการรักษาเนี่ยมันเป็นบางเคสนะคะคือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแล้วก็เป็นจำนวนที่น้อยมากในการนำมาใช้นะคะฉะนั้นอย่างที่พี่นนท์บอกเลยคือควรจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอนะคะถ้าคุณหมอเป็นคนสั่งเนี่ยควบคุมโดสควบคุมอะไรก็ต่างๆให้มันปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่าไปซื้อมาฉีดเองนะอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมาทักทายแฟนรายการหน่อยน้องปานนะครับทักทายแฟนรายการบันทึกสถานการณ์หน่อยนะครับทักทายมาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับช่วงท้ายๆรายการก็โอ้โหหลากหลายคอมเมนต์ขึ้นมานะครับคุณทองพูนบอกว่าทันโลกทันเหตุการณ์ขอชื่นชมครับ
11: ขอบ
0: คุณครับพี่สุพิชบอกว่าสวัสดีครับนะครับรวมถึงพี่สุเทพด้วยนะครับบอกสวัสดีครับน้องตัวนั้นน้องสายปานก็ติดตามบอลโลกด้วยนะมีการส่งสติกเกอร์บอลโลกมาโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบอลโลกใครเชียร์ทีมไหนนะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นมากขึ้นนะครับส่วนพี่พยอมนะครับบอกวันนี้ที่ SCG เขาวงสระบุรีนะครับมีการทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่ดาราวันคุณสุชินนะครับคุณรุ่งนิรันนะครับพี่พิสมัยแชร์ให้แล้วด้วยนะครับบอกว่าเป็นสาระดีๆเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่รจนาเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะนะครับคุณพี่กุลคุณสิริวันคุณต้นอานนท์นะครับทักทายคุณสายป่านเข้ามาด้วย
11: สวัสดีค่ะ
0: นะครับไม่ทักทายเพื่อนโดนัทบ้าง นะครับคุณอัชราด้วยนะครับแล้วก็นมัสการพระรุ่งขติยะอังกุลกุลด้วยนะครับหลากหลายช่องทางนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงท้ายของรายการไปพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวกันหน่อยนะครับมีการประกาศออกมาแล้วนะครับพบความรุนแรงในครอบครัวเมื่อวานนี้ทางครม.มีการรับทราบรายงานนะครับจากทางคุณพัฒรัต นะครับคุณพัฒดารัตน์ร้อยเอกหญิงพัฒดารักษ์ทองสรวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์กว่า 24,243 ครั้งนะที่เป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็เกิดขึ้นในบ้านพักนะครับสำหรับความรุนแรงในครอบครัวตอนนี้ทางกระทรวงพม.เองมีการออกมาตรการเสนอการจัดทำฐานข้อมูลความรุนแรงระดับประเทศและก็เตรียมบรรจุเนื้อหาป้องกันความรุนแรงในครอบครัวไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นการบังคับใช้นะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังทักษะในการลดความขัดแย้งให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยในครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าครอบครัวเราเนี่ยมีการรุนแรงเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของเด็กในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลก็มุ่งเน้นในการพัฒนาต่อเนื่องนะครับ
11: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานนะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
19: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง ้อยละ 28-30 โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
14: อุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
20: นายธีรภาพปุษธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพูนางหมายเลขโทรศัพท์095690065วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
14: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
21: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
14: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
22: วิทยุอะไรลักษณ
23: ์ Everyday English
22: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผสมรวมกันหรือประกอบเข้าด้วยกันที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า blend combine และ coalesce มาในวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายกันนี้นะคะคำนั้นก็คือคำว่า consolidate consolidate สะกด c o nH O L I D A T E consolidate นะคะคำว่า consolidate นี้นะคะมาจาก prefix นะคะหรือว่า อุปสรรคนะคะคำว่า con C O N นะคะที่มีความหมายว่ารวมกันหรือบวกกับนะคะคำว่า solid นะคะซึ่งแปลว่าของแข็งนะคะจากนั้นเราก็เติมอุปสรรคข้างท้ายหรือว่าเติม suffix ate เข้าข้างท้ายนะคะให้เป็นคำกริยาคำนี้พอเรารวมกันแล้วนะคะก็แปลว่ารวมเข้าด้วยกันให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงนั่นเองนะคะ consolidate นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะประโยคที่ใช้ consolidate กันค่ะประโยคแรกค่ะThe three companies consolidated into one giant corporation. ความหมายของประโยคนี้ก็คือบริษัททั้ง3รวมกันเข้าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเดียวนะคะอีกครั้งนะคะ The three companies consolidated into one giant corporation. บริษัททั้ง3รวมกันเข้าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเดียวนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่หรือว่ามั่นคงมากนั่นเองนะคะเพราะว่าเกิดจากการรวมกันถึง3บริษัทนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ They can consolidate their gains by combining นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาสามารถทำรายได้ให้เป็นปึกแผ่นด้วยการเข้ามารวมกันอีกครั้งนะคะ They can consolidate their gainsBind combining เขาสามารถทำรายได้ให้เป็นปึกแผ่นด้วยการเข้ามารวมกันนะคะมันอาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะถ้าพิจารณาแยกรายใช่ไหมคะก็ดูจะเป็นจำนวนปริมาณรายได้ที่น้อยใช่ไหมคะทำยังไงล่ะก็หาคนมารวมกันนั่นเองเพื่อที่จะได้จำนวนรายได้ที่เป็นก้อนใหญ่มากขึ้นนะคะมีเม็ดเงินที่มหาศาลมากขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้นะคะกริยา consolidate นะคะมาแสดงการรวมตัวกันของรายได้นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นประโยคดังกล่าวนะคะ they can consolidate their gains by combining นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า consolidate นะคะก็จะมีความหมายนะคะในลักษณะเดียวกับนะคะคำของเรานั่นเองก็คือผสมกันหรือว่ารวมกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างไปเล็กน้อยนะคะก็คือ consolidate นี้รวมกันแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งหรือว่ามั่นคงนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ
1: ครบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
4: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
3: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
4: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
3: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเราค่ะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรนะคะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook ค่ะสวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้รวมถึงร่วมรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้นะคะในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงค่ำๆแล้วเนาะมาจนถึงช่วงเช้าเนาะก็ถือว่ามีในเรื่องของฝนตกลงมาค่ะแล้วก็ปริมาณฝนคาดการเนาะในช่วงห่วงวันนี้ก็อาจจะมีปริมาณฝนที่มากพอสมควรเลยทีเดียวคุณผู้ฟังงั้นเราไม่รอช้าเนาะเราไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้กันก่อนดีกว่าว่าอากาศวันนี้ในพื้นที่3จังหวัดบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจากเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะวันนี้มีฝนค่ะประมาณลมตะวันตกเฉียงใต้เนาะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่าประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดูจอบเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนพม

ปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในวันนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารภาพรวมที่เกิดขึ้นในประเทศกันก่อนนะคะก็วันนี้ค่ะยังเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ไปเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะคะปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยได้วันนี้ค่ะเดินทางไปที่ประตูชัยฝรั่งเศสเพื่อทรงวางพวงมาลาเป็นการรำลึกถึงทหารนิรนามนะคะโดยการต้อนรับของนางกาทริสโวลด์แทรงค่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกองทัพแล้วก็กิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์รวมถึงทางด้านของพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาก็จะเสด็จเดินทางกลับนะคะในช่วงวันที่2กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะก็เป็นการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องประมาณในห้วง 4-5 วันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาเล่าติดตามเรื่องของสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งนี้ในการเยือนประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์กว่า300ปีที่ไทยแล้วก็ฝรั่งเศสได้มีกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะมุคคัด2ประเด็นเด่นๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คาดว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันใน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะคือครม.มีการอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ถึงวันที่30มิถุนายนปี70หรือว่าปีหน้าค่ะเป็นการหนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาโดยครม.ค่ะได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่ะปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนค่ะโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนปี69ค่ะคือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% จากปกติอยู่ที่ 2% ค่ะและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลืออยู่ที่ 0.01% จากปกติอยู่ที่ 1% สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีผลใช้บังคับนะคะตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายนในปีหน้าค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทจึงมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,000 ขออภัยค่ะ 5.4 แสนล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคแล้วก็การลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.06% ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองในเรื่องของมาตรการการลดค่าโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือเพียง 0.01% ยาวไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้าเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังเป็นมติครม.ในเรื่องของการไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองค่ะรองรับอีก

4คุ้มครองพื้นที่เกษตรและก็สิ่งแวดล้อมโดยครม.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทน์นะคะจังหวัดระยองตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการเสนอเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งค่ะการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการการบริการสาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและโพรงตาเอี่ยมค่ะอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะรวมพื้นที่กว่า 394.41 ตารางกิโลเมตรโดยผังเมืองรวมดังกล่าวกำหนดแนวทางนะคะการพัฒนาผ่านแผนผังแนว6ด้านด้วยกันได้แก่1การใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะ2ที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อม3การคมนาคมและการขนส่ง4กิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ5คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6คือการบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนค่ะรวมถึงการจัดทำผังเมืองรวมให้เป็นไปตามพรบผังเมืองพ.ศ. 2562และสอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศรวมถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่มุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกรวมถึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจาก2ประเด็นดังกล่าวค่ะจากประเด็นเรื่องของครม.ที่มุคัดมาเด่นๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมของประเทศเนาะใน2วันที่ผ่านมาค่ะก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของการแถลงงบประมาณปี2570นะคะโดยเรื่องนี้โฆษกรัฐบาลมีการออกมาย้ำค่ะว่างบปี70เนี่ยถือว่าเป็นงบพุ่งเป้ามุ่งเป้าค่ะดูแลพี่น้องประชาชนรักษาวินัยคลังและเดินหน้าลงทุนอนาคตของประเทศเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวค่ะว่าการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่1กรกฎาคมหรือว่าวันนี้นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องของงบลงทุนค่ะการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศค่ะโดยทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้เข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมของงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนการขาดดุลค่ะแต่ขอย้ำว่าการจัดทำงบครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดของการคลังรวมถึงคำนึงถึงการดูแลประชาชนแล้วก็การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจวินัยการเงินการคลังค่ะการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศขณะเดียวกันมีการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้เพียงพิจารณาตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทเนี่ยตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรแล้วก็สร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไรนางสาวรัชดาได้กล่าวอีกนะคะว่าสำหรับประเด็นงบลงทุนแม้ในปี70ค่ะที่ 789,000 อยู่ที่ประมาณ 7.8 แสนล้านบาทนะคะจะลดลงจากปี69ก็คืออยู่ที่ประมาณจำนวนหรือลดอยู่ที่ประมาณ 8.4% ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศลดการลงทุนเพราะยังมีการลงทุนผ่านเครื่องมืออื่นทั้งงบลงทุนรัฐวิสาหกิจค่ะโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็โครงการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน IFFIF อีกประมาณ 10,000 ล้านนะคะรวมเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยมากกว่า 3.3 แสนล้านบาทขณะที่การจัดทำงบประมาณขาดดุลค่ะก็ไม่ได้ขาดดุลเพื่อใช้จ่ายอย่างไร้ทิศทางแต่ขาดดุลเท่าที่จำเป็นเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ยังมีแรงต้านเพื่อดูแลประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมลดขาดการขาดดุลอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะโดยปี70มีการตั้งงบขาดดุลอยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาทนะคะลดลงจากปี69อยู่ที่ประมาณ 4.4% ค่ะขณะเดียวกันค่ะรายจ่ายลงทุนที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงถนนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างเท่านั้นน่ะนะคะแต่ยังรวมถึงรายจ่ายที่เปลี่ยนงบประมาณวันนี้ให้กลายเป็นทุนและศักยภาพของประเทศค่ะเช่นในเรื่องของคุรุพันธ์คารุพันธ์ค่ะที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ทรัพย์สินไม่มีตัวตนสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้ารวมถึงเงินอุดหนุนหรือว่าเงินโอนเพื่อสร้างสินทรัพย์ทุนโดยยึดตามหลักเกณฑ์งบประมาณแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับงบประมาณภายใต้นโยบาย10พลัสเนาะวงเงินรวมกว่า 1.2 ล้านล้านบาทค่ะรัฐบาลก็มุ่งดูแลทั้งคนตัวเล็กผู้สูงอายุชุมชนการศึกษา SME การค้าเศรษฐกิจสีเขียวค่ะ AI การลงทุนที่สร้างอนาคตโดยมีงบด้านสวัสดิการการศึกษาและสาธารณสุขที่ส่งตรงถึงชีวิตประชาชนกว่า 6.3 แสนล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในเรื่องของงบประมาณที่มีการแถลงกันวันนี้ยังเป็นอีก1วันยังไงต้องติดตามกันต่อว่ามีประเด็นอะไรที่ยังคงต้องน่ากังวลแล้วก็ต้องติดตามกันบ้างรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นประเด็นเด็ดที่หยิบมาเล่าให้ฟังกันในช่วงแรกของรายการค่ะ9:30 นแล้วคุณผู้ฟังคะได้เวลาของการไปติดอาวุธติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะนำเสนอตอนที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นใดไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะลาลาลาลาลาลาลาลาลาการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: มีน้ำใบกระท่อมปัจจุบันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายได้ในกรณีไหนบ้างครับกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ต้มน้ำใบกระท่อมครับหากต้มน้ำใบกระท่อมเพื่อดื่มเองโดยไม่มีการปรุงหรือผสมสารใดๆหรือใช้น้ำใบกระท่อมเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทางอาหารนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายใดๆครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่นำน้ำใบกระท่อมที่มีการปรุงหรือผสมสิ่งอย่างอื่นเช่นมีการผสมยาแก้ไอยาแก้ปวดหรือสารอันตรายอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมากรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522และก็พระราชบัญญัติยา2510ครับหรือแม้กรณีที่ท่านต้มน้ำใบกระท่อมนะครับโดยไม่มีการปรุงแต่งสารใดๆก็ตามแต่ท่านมีการบรรจุพันธุ์เพื่อขายให้กับประชาชนโดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522ได้เช่นกันครับสำหรับผู้บริโภคนะครับหรือผู้ดื่มน้ำใบกระท่อมหากมีการบริโภคหรือดื่มน้ำใบกระท่อมที่มีส่วนผสมของยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์หรือยานะครับเช่นน้ำใบกระท่อมที่มีการผสมของยาบ้ายาแก้ไอนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565และก็พระราชบัญญัติยา2510ได้ครับในกรณีที่ท่านจะขายหรือจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำกระท่อมนะครับจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายใหม่อย่างไรบ้างนะครับแม้ปัจจุบันนี้จะสามารถที่จะขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำใบกระท่อมได้แล้วก็ตามครับแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565ได้อย่างเช่นครับ 1. ห้ามมิให้ท่านจำหน่ายในสถานการศึกษาโดยจะต้องมีระยะห่างจากสถาบันการศึกษานั้นๆไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรโดยจะต้องนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษานั้นๆครับแล้วก็ห้ามมิให้ขายในสวนสาธารณะสวนสัตว์นะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ขายโดยใช้เครื่องขายนะครับเช่นเครื่องกดอัตโนมัติเป็นต้นครับแล้วก็ห้ามขายในสถานหอพักเช่นหอพักนักศึกษาครับสำหรับผู้ที่ขายนะครับก็ยังคงห้ามไม่ให้ขายให้กับกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เช่นนะครับห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามขายให้กับสตรีมีครรภ์ห้ามขายให้กับสตรีที่ให้นมบุตรอยู่ครับก็ขอฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ผลิตบริโภคหรือขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือว่าน้ำใบกระท่อมครับก็ขอให้พึงระวังข้อจำกัดตามกฎหมายเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์จะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็ขอเรียนเชิญได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของกระท่อมเนาะซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่รู้ไว้ก่อนที่จะทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมค่ะโดยได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณวรสสัตยานุมัตินะคะรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดยะลาค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถค้นหาค่ะชื่อรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะในเพจ Facebook หรือว่าใน YouTube ได้เป็นได้ชื่อเดียวกันทั้ง2ช่องทางเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าอยากจะโทรติดต่อสอบถามก็โทรได้ที่สายด่วน1157อัยการช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรวมถึงเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมากันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:36 นาทีแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันทางวิทยุรวมถึง Facebook Live กันด้วยนะคะที่ติดตามชมกันอยู่ตอนนี้เนาะทักทายพี่ณทีศรีอินค่ะน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสพี่อเนกพริกไทยด้วยนะคะก็มาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะ ชุมพรเมื่อวานนี้มีหลากหลายประเด็นค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดมีการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะในการถกประเด็นเรื่องนี้ค่ะเพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้และในจังหวัดชุมพรพร้อมที่จะดำเนินการปรับปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิตินะคะซึ่งจากรายงานพบค่ะว่ามีกระบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยได้มีการปรับรูปแบบการกระทำความผิดโดยนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นทั้งการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ LINE ค่ะการใช้บัญชีม้าในการรับชำระเงินการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนรวมถึงการนัดรับยาในลักษณะdate drop นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ราคายาบ้าและยาไอลดลงค่ะจนทำให้เยาวชนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยสามารถเข้าถึงยาเสพติดเนี่ยเขาเรียกว่าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันปวส.ภาค8เองก็มีรายงานว่าปี68ค่ะมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมากกว่า 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบอาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคประมงซึ่งยังมีความเชื่อว่ายาเสพติดเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าในการทำงานนะคะก็นับเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจังหวัดจึงเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแรงงานและก็สาธารณสุขเพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดควบคู่กับการเฝ้าระวังและก็ติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันค่ะแล้วก็ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของผู้ว่าค่ะได้มีการมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีแก่ในอำเภอ8อำเภอพร้อมเชิญชวนผู้ศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ผ้านะคะโดยเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการประชุมในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในการประชุมระดับจังหวัดเนี่ยได้มีพิธีมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีให้แก่นายอำเภอเพื่อดำเนินงานค่ะโดยการมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากจังหวัดนะคะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะกำหนดจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีค่ะตำบลสวีอำเภอสวีที่จังหวัดชุมพรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเนี่ยได้ทราบข่าวสารค่ะจัดให้มีการเข้าร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามและร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาโดยทั่วกันจังหวัดจึงได้มีการจัดทำผ้าห่มขึ้นนะคะแล้วก็มอบให้แต่ละอำเภอเนี่ยไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มอบรางวัลยอดเยี่ยมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยให้กับนักเรียนในจังหวัดนะคะโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานในการมอบเงินรางวัลยอดเยี่ยมพร้อมเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยและสังคมมารยาทในสังคมค่ะก็มี4รางวัลด้วยกันคุณผู้ฟังคะก็ประถมเนาะได้แก่โรงเรียนอนุบาลชุมพรค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โรงเรียนบ้านงาช้างมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ปวช.เนี่ยได้ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุวรรณนิมิตและระดับอุดมศึกษาและปวส.ได้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดได้มีการรับมอบศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกแห่งแรกของภาคใต้เป็นการยกระดับค่ะในเรื่องของโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเรื่องนี้ค่ะนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในการรับมอบศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งที่6ของประเทศโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะคะนายสกุลกล่าวด้วยค่ะว่าการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกและครอบครัวอันเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะที่มีเป้าหมายร่วมกันในการลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเท่าเทียม ปัจจุบันบุคคลออทิสติกและครอบครัวในจังหวัดชุมพรจำนวนไม่น้อยยังประสบข้อจำกัดค่ะในการเข้าถึงการสื่อสารการเรียนรู้เทคโนโลยีและโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ค่ะโดยเฉพาะครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดเครื่องมือและก็ทรัพยากรที่เหมาะสมศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลแห่งนี้จึงมีบทบาทสำคัญค่ะในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันและทักษะดิจิทัลค่ะซึ่งสามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพการสร้างรายได้แล้วก็การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาแล้วก็ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะคะคุณผู้ฟังขาก็มีโรงเรียนเนาะได้รับการที่คัดเลือกเนาะให้เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น6แห่งด้วยกันค่ะได้แก่โรงเรียนบ้านสามเสียมค่ะสังกัดสพป.ชุมพรเขต1โรงเรียนบางจากค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนบ้านธรรมเจริญค่ะโรงเรียนวัดดอนสายแก้วและโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยานะคะก็ยินดีกับทั้ง6สถานศึกษาด้วยนั่นเองค่ะรวมถึงจังหวัดเองได้มีการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นด้วยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก็พัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่นะคะก็ยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกกลุ่มด้วยค่ะแบ่งรางวัลออกเป็น3กลุ่มนะคุณผู้ฟังคะคือประเภทสำนักงานเลขานุการอนุกรรมการกลั่นกรองแล้วก็ติดตามการดำเนินงานกองทุนเนี่ยมี4รางวัลด้วยกันเป็นระดับอำเภอนะคะจะมีระดับอำเภอสวีค่ะอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแมแล้วก็อำเภอทุ่งตะโกที่ได้รับรางวัล2ค่ะคือประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี6รางวัลด้วยกันค่ะได้แก่ที่ตำบลทะเลซับอำเภอปะทิวนะคะตำบลหาดใหญ่อำเภอหลังสวนตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกอำเภอขุนกระทิงตำบลขุนกระทิงอำเภอชุมเมืองชุมพรแล้วก็ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะค่ะแล้วก็ประเภทที่3คือกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นนะคะก็ได้รับรางวัลเนาะแก่อาทิผ้าร้านผ้าบาติกมัดย้อมบายครูโจ้นะคะรางวัลดีเด่นระดับอำเภอค่ะแล้วก็กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสุกรค่ะกลุ่มจัดดอกไม้แล้วก็ผูกผ้าในพิธีต่างๆนะคะกลุ่มแปรรูปทำทุเรียนทอดแล้วก็ทุเรียนกวนรวมถึงกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรพืชทุเรียนนั่นเองค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาเอาละค่ะมาติดตามกันต่อนะคะในประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากชุมพรมาที่นครศรีธรรมราชนครศรีเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกมีการเปิดเวทีเสริมศักยภาพนะคะผู้ประกอบการโรงแรมมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและก็ความยั่งยืนค่ะโดยเรื่องนี้นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษแล้วก็เวิร์กช็อปกลยุทธ์การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์โรงแรมภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงแรมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนาะโดยรองผู้ราชการก็กล่าวค่ะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีทรัพยากรธรรมชาติมีศิลปะวัฒนธรรมและก็มรดกทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นค่ะโดยในปี68ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามามากกว่า 4.5 ล้านคนและมีโรงแรมกว่า300แห่งเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงแรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการสร้างความสามารถในการแข่งขันค่ะควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนั่นเองค่ะมาติดตามกันต่อค่ะผู้ว่ามีการขับเคลื่อนแผนต่อต้านการทุจริตติดตามโครงการรัฐยกระดับความโปร่งใสในทุกภาคส่วนโด เรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตามการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งประชาที่ประชุมค่ะได้มีการรับทราบผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการภาครัฐที่ใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปและ500ล้านบาทขึ้นไประหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอาทิโครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะเพื่อแก้ปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินบนโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดนะคะโครงการการก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวส่วนหน้าเนาะแล้วก็อาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำคลองท่าเชี่ยวค่ะแล้วก็โครงการก่อสร้างอาคารประชุมหอประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณปี2569ซึ่งมี17หน่วยงานร่วมดำเนินการนะคะก็เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมีการติดตามความก้าวหน้ามีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลค่ะสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริหารงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักจุฬาราชมนตรีจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนภารกิจนะคะด้านการพัฒนาสตรีมุสลิมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานในการเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมด้วยโดยผู้ว่าได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาศักยภาพผู้นำมุสลิมสตรีมุสลิมของจังหวัดเนี่ยเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแสวงหาความรู้การพัฒนาศักยภาพการเป็นสร้างเป็นผู้นำที่เปี่ยมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยถือว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้และก็คุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชาติที่เข้มแข็งและสังคมที่สงบสุขค่ะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวแล้วก็เป็นผู้ปลูกฝังหลักศรัทธาคุณธรรมเนาะและจริยธรรมค่ะแก่บุตรหลานตลอดจนมีบทบาทในการสร้างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเจริญงอกงามบนพื้นฐานของหลักการอิสลามความเมตตาและก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเองค่ะมากันต่อค่ะนครศรีธรรมราชเปิดเวทีเสริมศักยภาพในเรื่องของเมื่อกี้มีเรื่องของผู้ประกอบการโรงแรมนะคะเรื่องของกลยุทธ์การจัดการคาร์บอนฟุตปริ้นของโรงแรมค่ะภายใต้การขับเคลื่อนเนาะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการเป็น Net Zero เนาะแล้วก็ลดการคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นเพื่อการจัดการพลังงานการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะพี่ท้ายข่าวสารอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยเรื่องของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดอบรมผู้ประกอบการที่พักค่ะเป็นการเสริมความรู้การแจ้งที่พักคนต่างด้าวตามกฎหมายนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไปร่วมเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่พักอาศัยเพื่อให้ปฏิบัติตามพรบ.คนเข้าเมืองค่ะตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดได้มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่พักอาศัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ.คนเข้าเมืองโดยเฉพาะการแจ้งการเข้าพักของคนต่างด้าวตามมาตรา38ค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยรองผู้ว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลค่ะการเข้าพักของคนต่างด้าวซึ่งมีบทบาทสำคัญนะคะต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้วยค่ะซึ่งกำหนดให้เจ้าบ้านเนาะเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมเนี่ยมีหน้าที่ในการแจ้งการเข้าพักของคนต่างด้าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ภาครัฐค่ะสามารถติดตามตรวจสอบแล้วก็ดูแลคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้มีประสิทธิภาพก็เป็นการเสริมสร้างความรู้นะคะให้มีการบริหารทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ จากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะติดตามเรื่องของสถานการณ์ตลาดกุ้งและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการซื้อขายนะคะโดยนายร้อยตรีจักรายอดมณีค่ะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่มาติดตามตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะภายหลังที่ประเทศมาเลเซียเนาะมีกำหนดมาตรการระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยมีผลตั้งแต่วันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียได้ทำให้ผลผลิตบางส่วนขายย้อนกลับเข้าสู่ตลาดภายในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการช่วยเหลือและก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางเชื่อมโยงตลาดค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างเสถียรภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้ากุ้งนะคะประจำปี69ซึ่งจะมีการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีที่ลานโปรโมชั่นด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ด้วยค่ะก็เป็นการสร้างโอกาสนะคะในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคสร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้ากุ้งของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะเรื่องนอกจากเรื่องของสถานการณ์กุ้งนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้ไปติดตามสถานการณ์เรื่องของทุเรียนด้วยค่ะโดยหลังจากที่ติดตามเรื่องของประชุมติดตามเรื่องของสถานการณ์กุ้งนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของมะพร้าวแกงเนาะแล้วก็เรื่องของทุเรียนด้วยนะคะโดยไปเพื่อช่วยกันเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยเหลือเกษตรกรค่ะโดยไปพูดคุยนะคะติดตามที่ลุงมะพร้าวนะคุณผู้ฟังคะของลุงสุธรรมค้ามะพร้าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองค่ะพบว่ามีการขนส่งมะพร้าวแกงล็อตแรกเนี่ยออกสู่โรงงานแล้วประมาณ 30,000 กว่าลูกและยังคงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อกระจายสู่ตลาดทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่โดยกระทรวงพาณิชย์ก็ย้ำว่าจะเดินหน้าประสานความร่วมมือของผู้ประกอบการแล้วก็โรงงานแปรรูปอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยดูแลราคามะพร้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรขณะที่ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดเองก็ระบุค่ะว่าการติดตามและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่นอกจากนี้รองปลัดก็ยังเดินทางไปติดตามเรื่องของราคาทุเรียนในอำเภอพุนพินค่ะเพื่อรับฟังปัญหาและก็สถานการณ์ตลาดจากเกษตรกรอีกทั้งวางแผนการตลาดเพื่อรองรับทุเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะจากเรื่องนี้ค่ะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของการนำเสนอโครงการ To Be Number 1ค่ะในรอบประเมินระดับประเทศนะคะมุ่งสู่จังหวัดระดับเพชรนั่นเองคุณผู้ฟังเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาติดตามในครั้งนี้ด้วยเป็นการนำเสนอโดยใช้แนวทางของสุราษฎร์โมเดลค่ะเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนค่ะเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครอบคลุมการสร้างภูมิคุ้มกันการเฝ้าระวังการบำบัดรักษาการฟื้นฟูการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะโดยนายจุมพจน์ก็กล่าวนะคะว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสามารถขับเคลื่อนให้ทั้ง19อำเภอเนี่ย เป็นอำเภอ to be number 1ครบทั้ง 100% พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมค่ะเปิด เป็น to be number 1ทุกระดับอย่างเข้มแข็งเนาะในปี69จังหวัดเองก็มีชมรมที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศจำนวน18ชมรมด้วยกันสะท้อนถึงความร่วมมือค่ะแล้วก็ศักยภาพของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดนะคะคือการที่องค์ประธานโครงการ To Be Number 1ค่ะได้พระราชทานเนาะวโรกาสเสด็จเพื่อศูนย์เปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1แห่งที่6ของจังหวัดที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจค่ะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มเรือขนส่งน้ำมันทางทะเลเดินหน้าปราบปรามน้ำมันเถื่อนสร้างความเป็นธรรมในตลาดพลังงานค่ะโดยเรื่องนี้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ไปตรวจสอบค่ะในพื้นที่หรือน่านน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดเนาะตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชื่อว่าบิ๊กซี103ซึ่งบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะจำนวนกว่า 2.2 ล้านลิตรแบ่งเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์91น้ำมันดีเซลค่ะซึ่งรับน้ำมันมาจากคลังเนาะแล้วก็จะมาขนส่งให้กับที่คลังน้ำมันในพื้นที่ของจังหวัดซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดก็ไม่ได้พบความผิดปกติหรือการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะโดยทางจังหวัดก็ยังคงดำเนินมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายหนึ่งข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะด้วยเรื่องของแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานในการประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงแข่งขันเรือใบที่เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยเรื่องนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้ผอ.นะคะกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยค่ะก็ได้มาติดตามประชุมเนาะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แถลงแผนค่ะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมรับฟังการติดตามการวางแผนในครั้งนี้เพื่อถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็เกิดความปลอดภัยสูงสุดตลอดห่วงการเสด็จพระราชดำเนินมายังเขื่อนเชี่ยวหลานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแข่งขันเรือใบแข่งขันเรือใบนะคะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้เวลา 9:58 แล้วค่ะหมดเวลาของรายการคุยข่าว 9:00 ของเราแล้วมุกค่ะพร้อมกับด้วยทีมทางช่างเทคนิคของทั้ง6สถานีของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกรา

0: กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
3: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโคร Lotus Big C Topโกโฮเซลและซีเจมอร์นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนามัยเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
5: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนวิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันแรกของเดือนนี้เลยค่ะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะFM 96.75 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของนายสุชาติปิดปมปัญหาทับลานค่ะคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านโดยการสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้แผ่นดินนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านคณะรัฐมนตรีที่ได้รับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในปีที่ผ่านมานะคะโดยการเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความพิเศษนะคะสำหรับการย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ก้าวสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะพระราชกรณียกิจในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญาค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญเลยนะคะในการสานต่อสัมพันธมิตรไมตรีอันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆค่ะทั้งเรื่องของการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินนะคะพระองค์ทั้ง3ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการที่กรุงปารีสนะคะโดยทุกภารกิจค่ะสะท้อนถึงความเชื่อมโยงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้ากับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือของทั้ง2ประเทศเลยค่ะโดยพระราชกรณียกิจนะคะก็เริ่มต้นที่ประตูชัยฝรั่งเศสซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของทางฝรั่งเศสนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามนะคะเพื่อเป็นการถวายความเคารพต่อผู้เสียสละเพื่อชาติค่ะโดยทรงประกอบพระราชพิธีตาม ธรรมเนียมของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งการทรงวางพวงมาลาการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยการทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดเกี้ยมนะคะและทรงทักทายผู้แทนทหารผ่านศึกซึ่งพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงคุณค่าของสันติภาพเสรีภาพแล้วก็มิตรภาพที่ทางไทยและฝรั่งเศสยึดถือร่วมกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งจากนั้นค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสซึ่งมีนายกเทศมนตรีกรุงปารีสในการเฝ้ารับเสด็จนะคะพร้อมถวายความบรรยายค่ะที่สรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนกรีนซิตี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะซึ่งการพบปะในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาเมืองที่มีการตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตนะคะและต่อเนื่องด้วยการประทับเรือพระที่นั่งไฟฟ้าล่องตามแม่น้ำแซนนะคะเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำสายสำคัญของประเทศนะคะการใช้เรือพลังงานก็สะท้อนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและรวมไปถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนการแสดงถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันด้วยนะคะของทางไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเองค่ะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะและในช่วงเย็นค่ะผู้ฟังขาพระองค์ทั้ง3เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเองค่ะซึ่งก็เป็นการนำเสนอความงดงามของฉลองพระองค์ผ้าไทยนะคะแล้วก็งานหัตถศิลป์ไทยในเวทีระดับนานาชาติเลยค่ะซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนะคะก็สะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสนะคะพร้อมทั้งเผยแพร่อัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกนั่นเองค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะก็เปี่ยมไปด้วยความหมายทั้งในด้านของการรำลึกถึงประวัติศาสตร์การเชิดชูคุณค่าของสันติภาพการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนการส่งเสริมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะในระดับนานาชาติซึ่งก็เป็นการสานต่อความร่วมมือนะคะและการสานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์นะคะในการก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนในพระราชกรณียกิจในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆบทความพิเศษที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นของนายสุชาติปิดปมปัญหาทับลานนะคะโดยคืนความเป็นธรรมให้ชาวบ้านสั่งซื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้แผ่นดินอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่อากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริ

0: หลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมาอย่างชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593ดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส
5: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
6: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของนายสุชาตินะคะที่ปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้ชาวบ้านนะคะโดยการสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้แผ่นดินค่ะโดยรัฐบาลนะคะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยการยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเลยค่ะพร้อมเร่งพิสูจน์นะคะสิทธิรายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะซึ่งจะแยกประชาชนผู้ครอบครองแล้วก็ที่ดินทำกินนะคะโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้ที่บุกรุกป่านะคะโดยที่มิชอบนั่นเองซึ่งการแก้ไขในครั้งนี้ค่ะเป็นการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะคะไม่ใช่แนวทาง

0: ที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นได้นะคะผู้ฟังคะและการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกผืนป่าก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดเลยนะคะซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ปราจีนบุรีนะคะซึ่งก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินนะคะในพื้นที่ทับซ้อนนะคะตามแผนที่วันแมปเป็นการรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะพร้อมกับยืนยันค่ะว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงไปนะคะควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับทางโรงแรมรีสอร์ทที่มีการบุกรุกผืนป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มนายทุนแต่อย่างใดค่ะและการปรับปรุงแนวเขตในครั้งนี้นะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมนะคะพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติด้วยค่ะส่วนคดีบุกรุกป่าในขณะนี้นะคะอุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้ติดประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วนะคะจำนวน3รีสอร์ทด้วยกันในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็จะทยอยรื้อถอนโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะคะที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายเลยค่ะเพื่อ นำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับผู้ที่ขออภัยค่ะสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งจากนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ทับลานที่มีการยืดเยื้อมันยาวนานเลยค่ะโดยมีการยึดหลักนะคะในการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการแก้ไขนะคะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหานะคะโดยที่ประชุมคณะกรรมการที่ดินนะคะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้ระบุนะคะว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์เลยนะคะจนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะซึ่งก็ได้รับการยอมรับแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะแนวทางการดำเนินการค่ะประกอบไปด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิลายแปลงนะคะอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและที่ดินนะคะขออภัยค่ะคือการทำกินนะคะโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกผืนป่าโดยมิชอบนะคะรวมถึงมีการยืนยันด้วยค่ะว่าจะเป็นการดำเนินงานทุกขั้นตอนเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้พร้อมกับรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยค่ะอีกทั้งนะคะที่ประชุมก็ยังย้ำอีกค่ะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ต่างกันด้วยไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติได้นะคะพร้อมกับยืนยันค่ะว่าการดำเนินคดีผู้ที่บุกรุกผืนป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังจะคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานเนี่ยต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศนะคะซึ่งและก็การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในการนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันเพื่อเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อให้คนกับป่าเนี่ยได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายความเป็นธรรมแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประเทศด้วยซึ่งนายสุชาติค่ะก็ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายอัธพลเจริญชนาสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะตลอดไปจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะในการลงพื้น ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ปราจีนบุรีนะคะเพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงด้วยโดยมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสและสร้างสมดุลนะคะระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมเลยค่ะก็ได้มีการชี้แจงกันนะคะที่โรงเรียนบ้านราชพัฒนาที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะและจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงนะคะแล้วก็รวมไปถึงโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมด้วยนะคะเพื่อการพบปะแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากราษฎรดั้งเดิมที่ทางรัฐเคยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ยังคงประสบปัญหาความไม่ชัดเจนด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะคะมาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วนะคะและยังได้พบกับคุณตาสถิตปันหอมด้วยนะคะอายุ87ปีซึ่งก็เป็นหนึ่งในราษฎรที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะก่อนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะในอำเภอเสริงสางอำเภอขระบุรีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุชาติค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายในเร่งด่วนเลยนะคะในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้โดยเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านนั่งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงไปนะคะให้อย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่บุกรุกผืนป่าอย่างเข้มงวดเลยค่ะโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งสิ้นเลยนะคะและยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติออกจากระบบการอนุรักษ์อย่างแน่นอนซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะคะยึดหลักข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างโปร่งใสค่ะซึ่งการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดนะคะแต่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมควบคู่ไปกับการประกาศเตรียมนะคะในการประกาศพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนทางคดีบุกรุกป่าที่อยู่ในกระบวนการศาลค่ะทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะคะส่วนการบังคับใช้กฎหมายอุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการนำหนังสือแจ้งเตือนนะคะไปติดประกาศให้กับกลุ่มผู้ครอบครองโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทที่มีคดีถึงที่สุดแล้วนะคะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายใน15วันตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะซึ่งกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการยึดถือครอบครองหรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมิชอบนะคะอันเป็นลักษณะเป็นการค้าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายดังกล่าวนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้ติดประกาศแจ้งเตือนแล้วนะคะจำนวน3รีสอร์ทด้วยกันในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็จะมีการทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายเลยค่ะเพื่อนำพื้นที่กลับมาคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะรัฐบาลได้กำหนดแนวทางดำเนินการออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะตามลักษณะของการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะผู้ฟังโดยพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะจำนวนทั้งสิ้น 53,416 ไร่นะคะก็เห็นควรที่จะเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามหลักวันแมปนะคะต่อไปค่ะพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีจำนวน 8,328 ไร่เร่งตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการด้านคดีความให้แล้วเสร็จนะคะก่อนที่จะพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องพื้นที่จำนวน 87,500 ไร่ของทางพมพและทางคจกนะคะก็เห็นควรที่จะเพิกถอนออกจากเขตอนุรักษ์แห่งชาติโดยจะจัดทำประชามติสอบถามความต้องการรูปแบบของสิทธิของราษฎรนะคะและ4ค่ะพื้นที่อื่นนอกเขตสปกนะคะแล้วก็โครงสร้างด้านความมั่นคงจำนวนทั้งสิ้น 19,420 ไร่ด้วยกันก็จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตามรายแปลงอย่างเข้มงวดเลยนะคะเพื่อคัดกรองกลุ่มทุนออกจากการพิจารณาดำเนินการกฎหมายนะคะ และ5ค่ะเป็นพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 6,621 ไร่นะคะก็เห็นควรที่จะเพิกถอนออกจากเขตอนุรักษ์แห่งเขตอุทยานแห่งชาตินะคะเพื่อให้เป็นไปตามการใช้ประโยชน์ในราชการทหารตามสถานะเดิมนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะนำเสนอข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้มาประสานการดำเนินการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทช.นะคะเพื่อเป็นการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีนะคะในวันที่14 มีนาคมนะคะ2566ตามข้อเสนอที่ได้ปรับปรุงใหม่รวมไปถึงการกำหนดแนวกันชนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาวด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนประเด็นแรกเลยนะคะสำหรับประเด็นของนายสุชาติที่ได้ปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้ชาวบ้านและได้สั่งรื้อ3รีสอร์ทให้ทวงคืนผืนป่าให้แผ่นดินนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นของทางครม.ได้รับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

0: ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิดชกูดและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 180,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของน้องไปก็เป็นใช้กันแทบทุกหมู่นะของตะบนพวงเรื่องสระน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตะบนอื่นหมู่อื่นอีกนะดังนั้นนะเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของทางคณะรัฐมนตรีค่ะรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวโดยการเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะเดินหน้ายกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยทางคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพื่อเป็นการใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งจากข้อมูลของ14หน่วยงานค่ะพบว่ามีเหตุความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศนะคะจำนวนอยู่ที่ 24,243 เหตุการณ์เลยทีเดียวค่ะซึ่งมีผู้ถูกกระทำนะคะอยู่ที่ 24,029 รายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็รองลงมาเป็นเพศชายและเพศอื่นๆนะคะผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงอายุอยู่ที่ 10-20 ปีนะคะขณะที่ผู้กระทำส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในวัย 18-50 ปีโดยรูปแบบของความรุนแรงที่พบมากที่สุดก็คือการทำร้ายร่างกายนะคะและเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในบ้านพักอาศัยนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำโดยตรงนะคะแต่ยังส่งผลต่อเด็กและเยาวชนที่มีการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงด้วยนะคะทั้งด้านของการพัฒนาการสุขภาพจิตการเรียนรู้และพฤติกรรมในระยะยาวเลยนะคะจึงได้มีการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะซึ่งแนวทางสำคัญที่เตรียมดำเนินการนะคะได้แก่การจัดทำระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศนะคะเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลและรวมไปถึงการวางมาตรการช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังเด็กแล้วก็ผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ความคุ้มครองแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยตรงต่อความต้องการของแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในระยะยาวนะคะรัฐบาลก็จะผลักดันให้สถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมที่ไม่ยอมรับความรุนแรงนะคะโดยส่งเสริมการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นการจัดการความขัดแย้งและรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้ใช้ความรุนแรงไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับด้วยนะคะรวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพื่อสร้างระบบคุ้มครองที่เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติในการรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตราที่17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะปีพุทธศักราช2550ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอไว้นะคะเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการกำหนดนโยบายมาตรการและการแนวทางการป้องกันแก้ไขและการคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารายงานดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน14หน่วยงานด้วยกันซึ่งร่วมกันติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศเลยนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวค่ะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญด้วยนะคะในการกำหนดนโยบายเชิงรุกของทางภาครัฐนั่นเองซึ่งผลการสำรวจค่ะก็พบว่าในปี2566ประเทศไทยเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวนะคะอยู่ที่จำนวน 24,243 เหตุการณ์นะคะโดยที่มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงจำนวนอยู่ที่ 24,029 รายด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจำนวนอยู่ที่ 21,145 รายค่ะโดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ88เลยนะคะของผู้เสียหายทั้งหมดขณะที่ผู้เสียหายเพศชายค่ะมีจำนวนทั้งสิ้น 2,811 รายและเพศอื่นๆนะคะจำนวนทั้งสิ้น73รายด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุนะคะก็พบว่าผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เนี่ย ทั้งอยู่ในช่วงอายุ 10-20 ปีนะคะก็เป็นวัยเด็กแล้วก็เยาวชนที่ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาทางร่างกายจิตใจและการเรียนรู้นะคะส่วนผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่อายุระหว่าง 18-50 ปีนะคะซึ่งก็เป็นวัยแรงงานและเป็นสมาชิกหลักของครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับรูปแบบของความรุนแรงที่พบได้มากที่สุดค่ะผู้ฟังก็คือการทำร้ายร่างกายนะคะและรองลงมาก็คือความรุนแรงด้านจิตใจการคุกคามและรวมไปถึงการละเมิดสิทธิต่างๆนะคะขณะที่สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็คือบ้านพักอาศัยนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยมากที่สุดของสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนเห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเลยเพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยคุณภาพชีวิตแล้วก็ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยเลยค่ะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ได้สร้างผลกระทบเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยตรงเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ต้องเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนะคะถึงแม้ว่าเด็กบางคนเนี่ยจะไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายโดยตรงนะคะแต่ว่าการที่เราได้เห็นหรือว่ารับรู้เหตุการณ์ความรุนแรงภายในบ้านอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะสามารถส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาแล้วก็การเรียนรู้นั่นเองซึ่งเด็กอาจจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลขาดความมั่นคงทางอารมณ์มีปัญหาด้านพฤติกรรมนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อผลการเรียนและการเข้าสังคมได้ในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งในระยะยาวนะคะเด็กที่เติบโตท่ามกลางความรุนแรงก็อาจจะมีแนวโน้มที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงซ้ำอีกครั้งในอนาคตนะคะส่งผลให้เกิดวงจรความรุนแรงที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งด้วยเหตุนี้นะคะการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุแล้วเท่านั้นนะคะแต่จำเป็นที่จะต้องอาศัยการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะผ่านการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาคมนะคะแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะซึ่งการมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นมาตรฐานเดียวกันก็จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มปัญหานะคะแล้วก็กำหนดมาตรการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดเลยนะคะทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วยค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการกำหนดนโยบายและการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งจากข้อค้นพบในรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้เสนอแนวทางสำคัญไว้นะคะในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการเสนอให้จัดทำระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศนั่นเองค่ะซึ่งระบบดังกล่าวนะคะก็จะเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามสถานการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังช่วยในการกำหนดนโยบายการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรด้านการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตอบสนองต่อสถานการณ์จริงนะคะและอีกข้อสำคัญเลยก็คือการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งก็มักจะประสบอุปสรรคในการเข้าถึงบริการนะคะอย่างเช่นคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมไปถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบการช่วยเหลือของทางภาครัฐด้วยนะคะการมีข้อมูลของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ที่มีการครบถ้วนก็จะช่วยให้ภาครัฐสามารถออกแบบมาตรการคุ้มครองได้อย่างตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเลยนะคะและยังสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงนั่นเองและนอกจากนี้ค่ะระบบฐานข้อมูลก็ยังช่วยให้สามารถติดตามผลการช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานและรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมด้วยนะคะซึ่งการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญ เลยนะคะในการยกระดับระบบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยนะคะให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรอบด้านนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีที่ได้รับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยการเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันว่าชนกขาวทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

าและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกนิกรไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลบอร์ดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
7: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ ีใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอสแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
8: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการอบจ.ประชาชนนะคะกับแอนนัสยาเพ็ญสวัสดิ์วันนี้มาพบกับผู้ฟังแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ1เดือนกว่าๆเลยเนื่องจากไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนามในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับนะคะปี2569ซึ่งได้ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มรายการนะคะร่วมน้อมส่งถวายความอาลัยให้แก่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จสู่ทิพยสถานขอให้พระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจนะคะประชาชนชาวไทยทุกดวงนะคะพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจให้กับพี่น้องประสงค์นิกรชาวไทยมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนนะคะคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากพระองค์ท่านนะคะในพระมหากรุณาธิคุณเราจะจดจำนะคะน้อมรำลึกไว้และสำนึกไว้ในพระมหากรุณาคนที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยค่ะและอย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าแอนเองได้ไป อยู่ในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับที่ผ่านมาซึ่งปีนี้เราได้มีแชมป์เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะแชมป์ใหม่แชมป์ที่มีรูปโฉมหน้าค่าตาใหม่นะคะในหลายๆกิจกรรมหลายๆกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกีฬาฟุตบอลนะคะปีนี้เราก็ได้แชมป์ใหม่นะคะทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นของเยาวชนและประชาชนนะคะประเภทเยาวชนประชาชนเนี่ยก็จะมีแชมป์เกิดขึ้นใหม่นั่นก็คือเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร้ในส่วนของรุ่นประชาชนและอาวุโสนะคะก็จะได้แชมป์ใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นของปีนี้ก็เป็นของเทศบาล อบต.แหลมทรายค่ะของอำเภอหลังสวนนะคะโซนใต้ๆเนี่ยรู้สึกว่าจะไปซุ่มซ้อมนะคะฟิตซ้อมในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับในปีนี้กันมาแบบอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปิดฉากลงอย่างเรียบร้อยนะคะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ตระการตานะคะโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยค่ะและยังเหลืออีกหลายๆแชมป์หลายๆกิจกรรมนะคะในส่วนของปีนี้เปลี่ยนมือกันไปเนี่ยหลายๆกีฬาเลยทีเดียวในส่วนของวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลชายก็มีการเปลี่ยนมือแชมป์นะคะเป็นของเทศบาลตำบลบางลึกนะคะและของผู้หญิงเนี่ยยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้นั่นก็คือเทศบาลเขาทะลุนั่นเองค่ะและในเรื่องของกีฬาเปตองค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะแชมป์ปีนี้ก็ได้เป็นของประเภทผู้หญิงนะคะประเภทหญิงก็จะเป็นของนาสักค่ะผู้ชายก็จะเป็นของวังใหม่นั่นเองค่ะก็มีแชมป์เกิดขึ้นมากมายนะคะเซปักตะกร้อค่ะโอ้ที่มาแรงนะคะในส่วนของทุกปีๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซนเมืองนะคะเทศบาลเมืองแต่ปีนี้ค่ะเปลี่ยนแชมป์อีกเหมือนกันค่ะเปลี่ยนมือนะคะจากเทศบาลเมืองนะคะจากเทศบาลจากอบต.ช่องไม้แก้วมาเป็นเทศบาลตำบลนาโพได้คว้าแชมป์นะคะในส่วนของการแข่งขันเซปักตะกร้อไปครองนั่นเองค่ะและก็ปีหน้านะคะเราก็จะมาดูว่าแชมป์ในปี2569เนี่ยจะสามารถครองแชมป์หรือรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่นะคะหรือว่าแชมป์เนี่ยจะเปลี่ยนมือไปจากการซุ่มซ้อมฟิตซ้อมของการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะในส่วนของช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้กันนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการส่งเสริมนะคะให้กับเด็กและเยาวชนนะคะในจังหวัดชุมพรเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะเป็นการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมนะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดชุมพรนะคะในปีงบประมาณ2569พร้อมนี้นะคะทางท่านสายฝนรัตมานค่ะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรวมไปถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะประจำตำบล นะในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการแข่งในการจัดการฝึกอบรมนะคะการให้ความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะประจำปี2569โดยมีเด็กๆนะคะจากหลายๆโรงเรียนด้วยกันค่ะเข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นะคะสร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดนะคะเกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติดแล้วก็ทักษะในการปฏิเสธการป้องกันตัวเองให้พ้นจากยาเสพติดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะ
ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเราได้มีการจัดทำขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่โอ้โหกิจกรรมนี้นี่ดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการวิ่งแหวกทะเลค่ะเป็นกิจกรรมงานวิ่งแหวกทะเลนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเราได้มีการจัดสรรเงินหนุนนะคะในส่วนของกิจกรรมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะคะหลังสวนมินิมาราธอนครั้งที่20นะคะในปีนี้โดยมีการขับเคลื่อนนะคะของศูนย์เรียนรู้แล้วก็ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท้องพกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นสถานที่นะคะในการปล่อยตัวนักกีฬาตรงนี้ด้วยนะคะโดยมีท่านนายกนพดลสิทธิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดวิ่งแหวกทะเลในครั้งนี้นะคะหลังสวนมินิมาราธอนครั้งที่20ของเราที่จัดขึ้นนะคะซึ่งทางท่านได้รับเกียรติจากท่านสุพรรณจุนใสค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรค่ะเข้าร่วมนะคะพร้อมกับผู้บริหารของสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเนี่ยได้เข้าร่วมนะคะเป็นตัวแทนของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเข้าร่วมต้อนรับนักกีฬานะคะที่มาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมในช่วงของการวิ่งแหวกทะเลเนี่ยต้องนำเรียนท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าโอ้โหในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคับคั่งเลยทีเดียวค่ะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะซึ่งเป็นนักกีฬาทั้งไทยและเทศนะคะทั้งต่างจังหวัดและในตัวชุมพรเองเนี่ยมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายเลยโรงแรมในพื้นที่อำเภอหลังสวนและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเต็มหมดเลยทีเดียวนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่20แล้วล่ะค่ะแล้วก็จะจัดเรื่อยๆนะคะส่วนเกาะพิทักษ์เราเนี่ยค่ะในอำเภอหนองสวนของเกาะพิทักษ์ของเราเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ฮอตฮิตติดชาร์ตอยู่แล้วนะสำหรับการที่จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบในไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวแบบชิลๆไลฟ์สไตล์ที่อยากชมธรรมชาติอยู่กับทะเลอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้สัมผัสดื่มด่ำกับธรรมชาติทางท้องทะเลเนี่ยต้องมาที่เกาะพิทักษ์กันเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปีนี้อย่างที่นำเรียนค่ะจัดเป็นปีที่20และปีต่อๆไปเราก็จะจัดยิ่งใหญ่นะคะแบบปีนี้อย่างแน่

เสริมนะคะให้รู้จักคุณค่าของธรรมชาตินะคะเป็นการส่งเสริมให้อนุรักษ์แล้วรักษาธรรมชาติแล้วเนี่ยค่ะก็ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะในที่นี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวที่นำเรียนค่ะอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอุสิทธิ์ได้มอบหมายให้ทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์ค่ะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานะคะที่คริสตจักรแห่งความหวังจังหวัดชุมพรนะคะให้แก่นักเรียนและเยาวชนค่ะโดยมีท่านอาจารย์สมานนะคะคงสุผลนะคะศิษยานิของคริสตจักรเห็นความหวังจังหวัดชุมพรนะคะได้เข้าร่วมต้อนรับนะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสมาคมคริสตจักรแห่งจังหวัดชุมพรนะคะผู้ปกครองและก็นักเรียนที่เกี่ยวข้องค่ะในการมอบทุนครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมเงินรางวัลนะคะเงินกำลังใจทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนะคะที่มีความประพฤติดีเรียนดีนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะในช่วงห่วงของการครบวาระครบรอบ45ปีของคริสตจักรแห่งความหวังจังหวัดชุมพรด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะนับถือเชื้อชาติศาสนาใดนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์พุทธอิสลามนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งนะคะที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้กับทุกกลุ่มองค์กรทุกกิจกรรมนะทุกเชื้อชาติศาสนาพร้อมกับการพัฒนาไปด้วยกันนั่นเองค่ะนี่ก็ได้มอบหมายให้กับทางท่านศาสตราจารย์เสนีนิธิจันทร์นะคะท่านได้ไปเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีอุสิทธิ์ค่ะมอบทุนการศึกษานะคะดีๆทุนการศึกษาที่ส่งเสริมและให้กำลังใจกับเด็กๆเยาวชนในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะในห่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมของการส่งเสริมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นมวลพลังนะคะของคนชุมพรนั้นก็คือกิจกรรมของพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้มีกิจกรรมบวงสรวงผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีงานนะคะงานต่อเนื่องนะคะเป็นการแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งในส่วนของสินค้าโอทอปเองนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการค้านะคะให้การส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะให้กับคนในจังหวัดชุมพรด้วยนะคะตรงนี้ก็ได้มีการสมโภชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายน2569นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านได้มอบหมายให้ทางท่านรุ่งดวงกุมเมศค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ละค่ะโดยการบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะการแสดงออกมุทิตาจิตนะคะให้แก่ผืนแผ่นดินแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเป็นมิ่งขวัญมิ่งมงคลแก่ประชาชนนะคะประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรค่ะโดยภายในงานนะคะเราก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านเทียนชัยชุกิติวิบูลเป็นประธานในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้นะคะโดยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงทางศาสนาพราหมณ์นะคะในส่วนของศาสนาพุทธและก็ศาสนาพราหมณ์ด้วยนะคะรวมไปถึงการบรรเลงดนตรีไทยนะคะของโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาก็ได้เข้าร่วมบรรเลงในครั้งนี้รวมไปถึงนะคะแม่กลุ่มสตรีนะคะสาวงามจากหลายๆที่ในหลายๆท้องถิ่นนะคะของจังหวัดชุมพรเรานะคะเข้าร่วมในการรำเพื่อบวงสรวงเพื่อถวายนะคะแล้วก็บวงสรวงให้กับการสมโภชนะคะศาลหลักเมืองในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยหลายๆคนนะคะก็จะเป็นที่รู้จักรู้จักหน้าค่าตากันดีนะคะเป็นกลุ่มพลังสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลเมืองแล้วก็กลุ่มพลังสตรีทุกตำบล นะคะของอำเภอเมืองของอำเภอทุกๆอำเภอในจังหวัดชุมพรเราด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะในการบวงสรวงการเสริมขวัญและกำลังใจล่ะค่ะให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรซึ่งเราจะทำขึ้นนะคะในทุกๆปีโดยจะมีท่านนายกศรีชัยนรวีระนรพานิชนะคะท่านนายกศรีชัยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการจัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งพุทธทั้งคริสต์และอิสลามในการบวงสรวงศาสนาบวงสรวงศาลหลักเมืองในครั้งนี้ด้วยค่ะ
มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของกิจกรรมค่ะการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานะคะท่านนายกนพพรอุสิทธิ์คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหินแก้วเกมประจำปีการศึกษา2569นะคะพร้อมด้วยท่านวัชรพลมีสุวรรณนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะเขต2นะคะแล้วก็มีนางจารุวรรณนะคะวงมหัศคณะนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนหัดในรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแก้วนะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพร้อมด้วยคณะครูคณะนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะรวมไปถึงนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครแล้วก็สาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะก็ได้เข้าร่วมต้อนรับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็พร้อมฝึกฝนให้ผู้นำนะคะแล้วก็ผู้ที่ตามเนี่ยที่ดีเนี่ยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะก็ถือเป็นกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านหินแก้วเนี่ยค่ะได้มีความสมัครสมานสามัคคีมีน้ำหนึ่งน้ำใจเป็นนักกีฬาน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสากลในประเภทของกีฬาฟุตบอลนะคะกีฬากรีฑากีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดตาตีปี๊บค่ะการเขาเรียกว่าตีวงล้อเหรอคะตีวงล้อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบรุ่นเก่าๆแอนจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นการวิ่งเปี้ยวค่ะมีกีฬาวิ่งเปี้ยวมีกีฬาวิ่งกระสอบนะคะแล้วก็มีกีฬาลากกลับมาค่ะโอ้อันนี้นี่คือบอกเลยนะคะว่าเป็นอัตลักษณ์ของกีฬาพื้นบ้านที่เป็นยอดฮิตติดชาร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเจนไหนวัยไหนนะคะก็ยังมีกีฬาประเภทเหล่านี้นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยนะคะผู้ปกครองนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในการเดินขบวนพาเหรดอย่างสวยงามนะคะในพื้นที่ก็ได้เป็นการสร้างเสริมพลังล่ะค่ะเป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนในอำเภอในตำบลหินแก้วด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะเด็กๆนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมอุ่นหนาฝาข้างกันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ท่านนายกนพพรอุสิทธิ์ค่ะได้ร่วมในการดำเนินกิจกรรมนะคะกิจการของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะมาต่อกันอีก1กิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมนะคะการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2519นะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วล่ะค่ะโดยได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเกิดขึ้นนะโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะนะคะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีท่านนายกนพพรอุสิทธิ์นะคะได้มอบหมายให้ท่านสำริดออดเล้งนะคะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยหลักๆของกิจกรรมในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชุมพรของเรานะคะได้รู้และเข้าใจนะคะแล้วก็มีทักษะในการป้องกันและก็แก้บรรเทาสาธารณภัยนะคะการเอาตัวรอดนะคะในการที่จะป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางน้ำอัคคีภัยวาตภัยนะคะที่จะมีขึ้นที่จะเกิดขึ้นนะคะตลอดจนเนี่ยให้มีความรู้ด้านกฎหมายจราจรนะคะกฎจราจรเพราะว่าต้องอย่างต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเด็กๆเนี่ยในช่วงวัยรุ่นนะคะวัยที่กำลังที่สามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปโรงเรียนได้เนี่ยต้องบอกว่าในห่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดข่าวอุบัติเหตุเด็กในบนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็หลายรายเลยด้วยกันนะคะตัวแอนเองก็ประสบกับตัวลูกสาวเลยนะคะก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยตรงนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆเนี่ยได้รู้ถึงเท่าทันรู้ถึงการป้องกันนะคะหรือว่ากฎจราจรต่างๆที่มีท้องถนนเนี่ยก็จะได้ป้องกันนะคะได้ถูกต้องแล้วก็เมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็ควบคุมนะคะตามประมวลกฎหมายนั่นเองค่ะอันนี้ก็ได้มีการจัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ความรู้กับนักเรียนนะคะเมื่อเผชิญเหตุต่างๆนะคะลดความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็การดำเนินงานในครั้งนี้ก็ดำเนินงานโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสัก2บทเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอบจ.เพื่อประชาชนกันนะคะเรามาติดตามข่าวการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันต่อเลยค่ะในโครงการนะคะกิจกรรมดีๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะได้จัดฝึกอบรมนะคะส่งเสริมประชาธิปไตยให้สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะในเรื่องของการเมืองสีขาวประจำปี2569รุ่นที่1นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนนะคะนักศึกษาการเมืองสีขาวประจำปี2569รุ่นที่1พร้อมด้วยนางพันธนีมิ่งขวัญ นะคะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะนายอวยพรนะคะมีเพียรนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายนะคะศึกษาเมืองสามนะคะแล้วก็ข้าราชการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยมีท่านประวิตรนะคะฟองสุวรรณค่ะเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะมีจิตสำนึกนะคะของความเป็นพลเมืองที่ดีครูแล้วก็เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองพร้อมนำความรู้นี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปด้วยค่ะในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีนักเรียนนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะเขตสถานศึกษาอำเภอเมืองเขต3เข้าร่วมนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย5โรงเรียนด้วยกันค่ะโดยกิจกรรมเหล่านี้นะคะเมื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กเยาวชนแล้วเนี่ยน้องๆในโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะได้ไปขยายเขาเรียกว่าขยายความรู้นะคะในเครือข่ายให้กับโรงเรียนของตนเองนะคะที่เป็นตัวแทนเข้ามาฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มีให้ค่ะจากนั้นนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีอุสิทธิ์คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้ทางท่านเลขานุการได้มอบหมายให้ทางท่านรุ่งนกุเมฆค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดชุมพรนะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพรเพื่อติดตามรายงานผลแล้วก็ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนะคะพร้อมด้วยหารือข้อราชการนะคะที่สำคัญตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานค่ะทุกภาคส่วนนะคะให้เป็นภาคีเครือข่ายเดียวกันนะคะในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะณห้องประชุมเกาะเสม็ดนะคะศาลากลางชั้น4ของจังหวัดชุมพรเรานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะท่านรุ่งนกุเมฆนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เข้าร่วมนะคะประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี2569นะคะครั้งที่1ทับ2569พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีท่านสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการพิจารณาโครงการแล้วก็นำเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนนะคะสนับสนุนงบประมาณนะคะของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ2569และเป็นการพิจารณานะคะคำร้องเงินกู้นะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะประเภทการกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลนะคะเป็นรายบุคคลกันไปนะคะนี่ก็มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปในเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะทางท่านรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านรองรุ่งนกุเมฆก็ได้มีการเข้าประชุมนะคะเพื่อหารือนะคะเป็นการเข้าประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษนะคะเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการชลประทานประจำปี2519นะคะโดยในครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการนะคะขับเคลื่อนกปร.นะคะหรือว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมที่บริเวณของอาคารแปดเหลี่ยมค่ะโดยมีกรมกองต่างๆนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็มีคณะของทีวีนะคะช่องอมรินทร์ทีวีเนี่ยได้ร่วมนะคะในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทำภารกิจกิจกรรมนะคะภารกิจเขาเรียกว่าภารกิจคิดสนุกนะคะทางช่องอมรินทร์ทีวีนะคะช่อง34นั่นเองค่ะซึ่งจะมีการถ่ายทำกันในวันที่10ถึง11
กรกฎาคม256869ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะท่านนายกนพดลศิษย์นะคะก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเข้าร่วมพูดคุยนะคะแล้วถึงภารกิจการดำเนินงานที่มาที่ไปของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้กับช่องอมรินทร์ได้รับทราบนะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยพระนามพระราชหฤทัยนะคะเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่9ที่ทรงมาสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้กับชาวชุมพรเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดทุกข์ในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวชุมพรคงจะต้องเจอกับสภาวะนะคะน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเพราะภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของลมมรสุมนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของพายุอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่ทางช่องรายการอมรินทร์ทีวีนะคะจะมาถ่ายทำรายการนะคะโครงการพระดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยในจังหวัดชุมพรของเราเพื่อที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งทั่วโลกเนี่ยได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านด้วยค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมความพร้อมที่จะมีการถ่ายทำกันในช่วงของวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะมากันต่อเลยนะคะมาสรุปการดำเนินงานหน้ากิจกรรมในส่วนของคนเก่งคนดีเด็กเก่งเด็กกล้าเด็กดีนะคะของการร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคณะคุณครูจากโรงเรียนสากลประชานุกูลนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและโรงเรียนบ้านทับวังนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ได้รับรางวัลนะคะจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการนะคะมหกรรมการศึกษานะคะการจัดการแข่งขันศึกษาทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่19ทุ่งสงวิชาการประจำปี2559ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางโรงเรียนสากลประชานุกูลนะคะก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมส่งแข่งขันในหลายรายการเลยแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะทั้งสิ้นเนี่ย18กิจกรรม18รายการด้วยกันนะคะรางวัลเหรียญเงิน4กิจกรรมรางวัลเหรียญทองแดงนะคะ3กิจกรรมและรางวัลชมเชยอีก2กิจกรรมค่ะซึ่งได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของภาคใต้เลยนะคะในการไปเป็นตัวแทนของภาคใต้แข่งขันนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือมหกรรมทางวิชาการทางการศึกษาของท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี2569ในช่วงระหว่างวันที่14ถึง27สิงหาคมนะคะสถานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปถึง6รายการด้วยกันนะคะก็รายการที่ได้รับรางวัลนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะคะก็ประกอบไปด้วยการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะการแข่งขันนะคะงานประดิษฐ์จากใบตองนะคะระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะแล้วก็การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยนะคะระดับม.มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะและการแข่งขันการประดิษฐ์ร้อยมาลัยค่ะระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีที่4ถึง6นะคะขอประทานโทษการแข่งขันโครงงานภาษาจีนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และรายการสุดท้ายนะคะในรายการที่6ค่ะที่เข้าร่วมในระดับประเทศนะคะก็จะเป็นการแข่งขันโครงงานนะคะการอาชีพโครงงานอาชีพนะคะระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของโรงเรียนบ้านทับวังนะคะก็ได้รางวัลการันตีมามากมายเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะในเรื่องของการส่งเสริมด้านการงานอาชีพนะคะคณิตศาสตร์คิดเร็วนะคะของโรงเรียนบ้านทับวังนะคะรวมไปถึงโครงงานด้านการทำอาหารค่ะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะคะเหรียญทองให้กับเด็กๆนะได้เป็นขวัญและกำลังใจค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของโรงเรียนบ้านทับวังเนี่ยจะไม่ได้ไปในระดับประเทศนะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้แต่ก็มีรางวัลการันตีเป็นเหรียญทองในระดับภาคใต้ของเราหลายรางวัลเลยด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรภายใต้การนำของท่านนายกนพดลศิษย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะท้ายสุดของวันนี้นะคะอัญจลาท่านผู้ฟังนะคะพร้อมกับบทเพลงเพราะ
พราะๆนะคะจากรายการสวท.ร้อยของเรานะคะวันนี้นะคะแอนกงจะต้องลาท่านฟังไปก่อนแล้วห่างหายจากรายการไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการอบจ.พบประชาชนได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 11:10 นโดยประมาณถึง 12:00 นค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินธรรมระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปตลอดมันก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยจากมีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.รวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
2: นายวีรภาเกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ. 2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ. 2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์รูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียน Power Grid ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวสุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
4: ้นายสุรเชษฐ์เอาภูมิสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเปิดเผยว่ากทพเดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็กร้อยละ50ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:00 น. 1 นาทีถึงเวลา 23:59 น.เฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพหรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยตัวเครื่องจะจัดส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพกล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Pass เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
5: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อน ก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
6: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาพระท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าการที่ท่านไปนั้นน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของมาสด้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทางกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือขายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
9: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
11: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
12: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
11: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าสถานการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
1: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัด

0: ากว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
1: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
2: ซึ่งผู้เข้าร่วมการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุญธรรมชาติต่างประเทศ
1: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
3: นายวิวัฒน์จิรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติด ว่า

0: ขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10 นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
1: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
2: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้องทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงนึงนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
0: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกะฟูจิมูริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวัน นายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิมูริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทั้งนี้นางเคอิโกะฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
0: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์และคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิยาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคมม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจากฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัสธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจากฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG บาสเกตบอลคลับชนะไวท์ไลออนแอร์ฟอร์ส125ต่อ67ไฮเทคบาสเกตบอลคลับชนะJBB Dragon Warrior 122ต่อ50 Benoit Slammer TNS THT ชนะ PNRU 99ต่อ87และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78ต่อ69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรก อเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ7ซุปเปอร์ไฮเบรก8ต่อ10 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวทลิตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship 2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาตัวการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันไปพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3-4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถ่ายชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร นักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาดแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อปแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสาดแก้วสาดแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียพลสน้องอำเภอเมืองสาดแก้วจังหวัดสาดแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมลูกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรและเวลา 6:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 3:33 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
4: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดิเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกิริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงาน ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถ
12: ฮัลโหลได้มั้ยที่เว็บไซ
11: ต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
14: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลาดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับหลังจากพักรับประทานอาหารนะครับ13 นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14 นาฬิกาวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานทั้ง2 คนนะครับน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์นะครับสวัสดีครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับ
1: สวัสดีครับหลุยสุกลแสงวิเชียรครับ
2: สวัสดีครับไอซ์เฉลิมคงคาวงครับ
0: ครับก็น้องหลุยกับน้องไอซ์ก็จะมาในช่วงของข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวจริงประเทศไทยนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับวันพุธที่1 กรกฎาคมนะครับก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผ่านไปไวเหลือเกินนะครับนี่ก็เกือบจะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะครับกับวันที่1นะครับวันนี้หลายคนนะครับเปิดเพลงมานะครับรอยยิ้มของนักสู้นะครับให้กำลังใจกับทุกคนนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันแห่งความหวังก็ได้นะครับหลายคนรอคอยกันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับก็จะมีเรื่องของการคำนวณเรื่องของตัวเลขหรือว่าเรื่องของโชคนะครับใครที่อาจจะมีโชคมีโชคดีที่อาจจะถูกรางวัลนะครับก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับวันนี้ก็คอยลุ้นกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับทำงานนะครับคือดีที่สุดนะครับทำงานเก็บตังค์หาเงินนะครับกับภาวะวิกฤตในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทำให้สินค้ามีเรื่องของราคาที่มันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เงินโครงการนะครับไทยช่วยไทยนะครับก็เริ่มมียอดใหม่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้ 1,000 บาทนะครับก็จะมาช่วยเหลือในการที่จะใช้จ่ายนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะใช้กับเงินโครงการไทยช่วยไทยนะครับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับเงินเข้ามาหรือยังครับเช็คหรือยังครับ
1: เช็คแล้วครับมาแล้วครับผม
0: มาเรียบร้อยนะครับ 1,000 บาทได้ใช้จ่ายหรือยังครับ
1: ยังเลยครับ
0: ยังนะครับก็ต้องเติมเงินด้วยนะครับวันละ200บาทนะครับเป็นรัฐบาลให้มาแล้วก็เราเติมอีก133บาทนะครับก็จะใช้วันละ333บาทนะครับใช้เกินได้ใช้น้อยกว่าก็ได้นะครับกับโครงการไทยช่วยไทยนะครับบางคนนี่ไวเหลือเกินนะครับปรากฏว่า5วันแรกเงินหมดเลยนะครับใช้หมดโครงการนะครับก็เป็นความเรียกว่าอาจจะไปใช้ในการจะซื้อข้าวของกันนะครับก็ซื้อตุนกันเอาไว้นะครับกับของอุปโภคบริโภคที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีฝนตกอีก1วันนะครับเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้แจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็เป็นฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่10นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับนี้มานะครับก็บอกว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่3นะครับกรกฎาคม2569นะครับประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ต้องติดตามข่าวเรื่องของการประกาศนะครับแล้วก็ล่าสุดครับท่านผู้ฟังครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ10 นาฬิกา 40 นาทีนะครับกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ส่งข้อ ข้อความนะครับผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลเขาครามนะครับอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับก็ได้ส่งข้อความนะครับเซลล์บรอดแคสต์นะครับให้กับประชาชนในพื้นที่เขาครามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกสะสมนะครับในพื้นที่ตำบลเขาครามนะครับอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับมวลน้ำจากภูเขาครามนะครับกำลังไหลลงมายังพื้นที่ชุมชนนะครับก็เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่หมู่ที่1แล้วก็หมู่ที่4นะครับตำบลเขาครามแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับทั้งนี้กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นะครับแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่สูงครับเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับน้ำมาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับตรวจสอบกันให้ดีนะครับว่าสับคัทเอากันหรือยังหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่ใกล้บริเวณเสาไฟฟ้านะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าเสาไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาได้นะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกันด้วยนะครับนี่ล่าสุดนะครับในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์กันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตกันด้วยนะครับภูเก็ตก็ไม่แพ้กระบี่นะครับเมื่อเช้านี้นะครับฝนถล่มภูเก็ตนะครับน้ำท่วมหลายจุดนะครับคลองบางใหญ่นะครับล้นนะครับเทศบาลก็เตือนนะครับยกของขึ้นถูที่สูงนะครับสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอการระบายนะครับระดับน้ำคลองบางใหญ่นะครับเพิ่มสูงล้นบางจุดนะครับเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงเตือนภาคใต้และก็ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เผชิญฝนตกหนักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ส่งผลนะครับให้หลายพื้นที่นะครับเกิดน้ำท่วมขังก็น้ำรอการระบายนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่นะครับเพิ่มสูงกว่า3เมตรนะครับได้เริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบางจุดนะครับโดยเฉพาะเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็ได้แจ้งเตือนประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมยกสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับขณะที่หลายเส้นทางนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะครับโดยบริเวณแยกท่าแครงนะครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะครับเนื่องจากระดับน้ำนะครับท่วมผิวจราจรนะครับรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนะครับเริ่มมีน้ำท่วมขังนะครับขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระลนนะครับแล้วก็ถนนพระภูเก็ตแก้วนะครับมีน้ำท่วมบางจุดนะครับก็ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็เกิดปัญหาการจราจรติดหลายช่วงกันนะครับรถติดกันหลายช่วงเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับที่มาเตือนกันนะครับก็หลายพื้นที่นะครับจะเป็นจังหวัดกระบี่นะครับหรือว่าภูเก็ตเองนะครับก็ฝนลงมาหนักมากเลยทีเดียวนะครับกับน้ำที่ตกลงมากันในช่วงนี้นะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝนที่จะตกลงมานะครับก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของสวทนครศรีธรรมราชเองนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกลงมาโปรยๆนะครับไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็คาดกันว่าตลอดทั้งวันนี้ก็อาจจะมีฝนตกกันมานะครับแต่ก็ยังไม่หนักนะครับท่านผู้ฟังนะครับท้องฟ้าอาจจะมืดครึ้มนะครับก็แต่ว่าก็มีฝนตกลงมาโปรยๆนะครับก็ตกกันมาช่วงเช้านะครับน้องหลุยมาเมื่อเช้าก็เปียกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่อย่างชุ่มเลยครับ
0: อย่างชุ่มเลยนะครับน้องหลุยก็บ้านอยู่ไกลหน่อยนะครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มานะครับก็มีเตรียมเสื้อฝนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนช่วงที่เป็นกางเกงอาจจะกันไม่ได้ครับเสื้อฝน
0: ใช่ครับมันคลุมไปไม่ถึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ทางที่ดีก็น่าจะถ้าไม่มีเสื้อฝนก็หยุดหาที่หลบฝนก่อนนะครับ
1: ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่นะครับกับจะได้ไม่เปียกนะครับถ้าเราไม่สบายก็อาจจะมีไข้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการที่จะรักษาสุขภาพกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ เรื่องราวที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสนะครับของสายการบินนะครับสีม่วงนะครับเขาเรียกกันว่าป้าสีม่วงนะครับก็คือสายการบินการบินไทยนะครับก็หลายคนก็ตกใจกับข่าวนี้นะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ปรากฏว่าไปรับหิ้วกระเป๋านะครับเข้าไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าพอเดินทางไปถึงออสเตรเลียปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจ AFP นะครับก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอเฮโรอีนไปในกระเป๋าแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีกันอยู่นะครับนางสาวอารีพักเงินบำรุงนะครับเลขาธิการและก็ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับก็เปิดเผยนะครับความคืบหน้าในคดีลูกเรือสายการบินหญิงชาวไทยนะครับอายุ26ปีนะครับถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียนะครับหลังลักลอบนะครับนำเข้าเฮโรอีนนะครับน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับซุกซ่อนในสัมภาระนะครับก็ถูกทางการออสเตรเลียควบคุมได้นะครับที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่าในวันนี้นะครับเวลาประมาณสักบ่าย2นะครับพันตำรวจโทสุริยาสิงหกมลนะครับเลขาธิการปปส.นะครับก็ได้หารือนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียนะครับหรือว่า AFP นะครับเพื่อเรียกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับโดยการหารือนะครับครอบคลุมข้อมูลคำให้การของผู้ต้องหานะครับเส้นทางการเดินทางครับรวมถึงผู้รับพัสดุปลายทางครับที่ระบุชื่อไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นบุคคลใดแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือไม่นะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งสืบสวนนะครับบัญชี Facebook นะครับที่ชื่อว่าโรสนะครับซึ่งเคยติดต่อแอร์สาวก่อนเกิดเหตุนะครับรวมถึงบัญชี TikTok นะครับที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งนะครับอันนี้ก็เป็นบัญชี TikTok นะครับที่เป็นชื่อที่ใช้มานะครับซึ่งมีพฤติกรรมนะครับติดต่อขอฝากหิ้วสิ่งของไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะครับว่าทั้ง2บัญชีนะครับเป็นบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันหรือไม่นะครับขณะนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปผลและก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคกันอย่างละเอียดนะครับมีความคืบหน้านะครับสำหรับแอร์โฮสเตสชาวไทยนะครับที่ไปเจอเฮโรอีนในกระเป๋านะครับก็รับหิ้วกระเป๋านะครับได้ค่าจ้างไปประมาณ 8,800 บาทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของนอมินีที่ที่จ้างไปนะครับก็เป็นความเสี่ยงด้วยนะครับน้องๆครับการที่จะติดต่อกับบุคคลแปลกหน้าเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลนะครับจริงๆเลยนะครับเราไม่รู้จริงๆว่าบุคคลที่ใช้สื่อโซเชียลนี้จะมีตัวตนบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองนะครับท่านผู้ฟังครับก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับในส่วนของสื่อโซเชียลที่ทักทายกันเข้ามานะครับน้องหลุยน้องไอ้นะครับก
1: ็
0: บางทีก็อ้างเป็นบุคคลที่เรารู้จักนะอ้างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของเรานะครับบางทีทำให้เราหลงเชื่อนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมมาว่ากันที่ประเด็นแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเกี่ยวกับนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะครับผมซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินะครับที่มุ่งให้เด็กไทยเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับผมเดี๋ยวมารับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับประชุมตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพเด็กประถมขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มครับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครับวันที่1กรกฎาคม2569ครับเวลา 9:00 นครับณห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอาคมสุชาติพงษ์ครับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวดาวฤดีมีแสงรองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับด้วยนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มครับโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอาศัยคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่4416/2567ครับเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กประถมวัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเมื่อวันที่19 กันยายน 2567มีหน้าที่และอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับจึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มครับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นข้อสังเกตปัญหาอุปสรรคพร้อมคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยครับตามสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติในหน่วยงานและสถานศึกษารวมทั้งออกแบบวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยประจำงบประมาณพ.ศ. 2519จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและพัฒนาเด็กปฐมวัยและสรุปรายงานผลขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย นโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มทั้งนี้นโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเด็กปฐมวัยไทยเด็กไทยทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพครับผม
2: มาต่อที่ข่าวที่2นะครับ30กันยายนนี้ไรเดอร์ต้องมีใบขับขี่สาธารณะกรมคมนาคมร่วมมือกับ8แอปพลิเคชันผู้ใช้เรียกรถหรือขนส่งยกระดับความปลอดภัย5มาตรการสำคัญโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามแอปพลิเคชันรับคนใหม่ที่มีใบขับขี่สาธารณะโดยเด็ดขาดและให้เวลาคนขับขี่เดิมเตรียมตัวจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้เพื่อความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการผลักดันอาชีพแบบถูกกฎหมาย 100% ครับนายสิริพงษ์อังคสุกลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีประกาศแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการใช้บริการรถรับจ้างผ่านระบบดิจิทัลโดยมีแอปขอแป๊บโดยมี8แอปพลิเคชันได้แก่ Gap Boo อินไดตาตาแม็กชิปไลแมนลาลามูฟฟินโกโก้ร่วมลงนามในประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่29มิถุนายน2519ที่ผ่านมาณห้องประชุมมาตุลีชั้น3อาคาร10กรมขนส่งทางบกนายสุริพงษ์กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบายและมีคุณภาพรวมถึงการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในชีวิตประจำวันกระทรวงคมนาคมจึงกำหนดกรอบการดำเนินงาน5ด้านได้แก่1ยกระดับผู้ขับขี่ให้มีมาตรฐานและมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้อง2สร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทาง3พัฒนาระบบข้อมูลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้4การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม5ปรับปรุงกฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือการนำเข้ารถสู่ระบบอย่างถูกต้องและยั่งยืนครับทั้งนี้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องไม่รับผู้ขับขี่รายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจากวันที่30กันยายน2559จะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นและแอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่รถที่ไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่มีโอกาสประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้บริการแอปพลิเคชันดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับทั้งนี้กฎหมายการคมนาคมทางบกโดยเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพจนถึงวันที่1สิงหาคม2559เพื่อรับรองผู้ขับขี่ที่ไม่สะดวกในการดำเนินการในวันปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับขี่เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องและนี่คือประเด็นข่าวสารในช่วงข่าวจริงประเทศไทยวันนี้ครับพวกเราพักเบรกฟังเพลงกันสักครู่ครับผม

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHzสวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับข่าวจริงประเทศไทยนะครับจากน้องหลุยและก็น้องไอซ์กันนะครับช่วงนี้นะครับมาติดตามนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่นะครับหลายคนก็กังวลใจนะครับว่าจะมีไทม์ไลน์หรือว่ามีเงินเข้านะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เป็นบัตรที่ให้กับผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีรายเดิมที่ใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกว่า13ล้านคนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรเดิมแล้วก็อาจจะมีผู้ที่ถือบัตรใหม่กันเข้ามานะครับสำหรับไทม์ไลน์ของเดือนกรกฎาคม2569นะครับก็มีนะครับว่าเงินจะเข้านะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้นะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะมีวงเงินนะครับในการซื้อสินค้า 1,000 บาทนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งให้ใช้กันนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนนะครับ4เดือนด้วยกันนะครับก็จะให้เดือนละ 1,000 บาทนะครับ4เดือนเงินก็จะเข้าวันนี้นะครับแล้วก็มีวงเงินนะครับส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะครับ80บาทนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะครับกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็เป็นค่าก๊าซหุงต้มนะครับแล้วก็ค่าเดินทางนะครับผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับ750บาทนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับก็มีค่าเดินทางสำหรับรถบขสนะครับรถไฟรถขสมกนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับวงเงินอันนี้นะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ไม่สะสมในเดือนถัดไปนะครับก็ใช้แล้วใช้หมดไปนะครับสำหรับวงเงินที่เข้ามันมาวันนี้นะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับส่วนวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับก็จะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์นะครับเพื่อการยังชีพนะครับแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในปีงบประมาณ2569นะครับในอัตรา100บาทนะครับต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับก็คือเดือนมิถุนายนเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายน2569นะครับก็จะได้นะครับ100บาทเพิ่มมาด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์นะครับโดยจะโอนเงินนะครับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมนะครับโอนเงินสวัสดิการเข้าร่วมเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีบุคคลอื่นนะครับหรือว่าบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนะครับก็กำหนดโอน3รอบด้วยกันนะครับก็แบ่งกลุ่มนะครับตามวันเดือนปีเกิดนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือ100บาทนะครับแล้วก็ในวันที่20กรกฎาคมนะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับสำหรับคนที่มีความพิการนะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับ200บาทนะครับต่อเดือนนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการนะครับซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการนะครับ800บาทต่อเดือนนะครับก็จะโอนเงินนะครับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์นะครับด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับของผู้มีสิทธิ์นะครับหรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่รับมอบอำนาจได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเป็นไทม์ไลน์นะครับที่ท่านผู้ฟังนะครับโทรเข้ามาแล้วก็ถามเรื่องของไทม์ไลน์นะครับเรื่องของการที่จะรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะครับนี่ก็ลืมไปแล้วนะครับว่ายังมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ของเงินนะครับที่จะเข้ามานะครับก็เข้ามา3รอบด้วยกันนะครับรอบปกติก็คือ 1,000 บาทนี่ก็ได้รับแน่นอนนะครับนะครับกับวงเงินที่จะซื้อสินค้านะครับค่าก๊าซหุงต้มแล้วก็ค่าโดยสารรถสาธารณะนะครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับหากว่าท่านผู้ฟังนะครับมีข้อสงสัยนะครับเงินไม่เข้าหรือว่าจะเช็คยอดเงินยังไงนะครับก็สามารถที่จะโทรไปยัง call center นะครับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหมายเลขนะครับ02-109-2345นะครับ02-109-2345นะครับหรือว่า เงินสิทธิเซ็นเตอร์นะครับกรมบัญชีกลางครับอันนี้ของกรมบัญชีกลางนะครับ022704600นะครับ022704600นะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับในวันเวลาราชการนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากกรมบัญชีกลางนะครับที่หลายคนก็อาจจะรอคอยกันเหมือนกันนะครับวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะมีเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเงินของโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็เงินของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะมาโอนกันให้วันนี้ด้วยนะครับก็เป็นเงินที่ท่านจะได้รับกันนะครับในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรวจสอบกันดูนะครับว่าเงินเข้าไม่เข้ากันอย่างไรนะครับก็มาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องราวกันก่อนจะจากลานะครับเรื่องของครม.เมื่อวานนี้นะครับมีการอนุมัติลดค่าธรรมเนียมนะครับโอนแล้วก็จดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 นะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้าเลยนะครับปี70นะครับเพื่อที่จะหนุนนะครับให้การฟื้นตัวนะครับของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับมีมตินะครับเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับปี2569นะครับโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568นะครับที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือละ 0.01 นะครับจากปกติร้อยละ2แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะครับเหลือร้อยละ 0.01 นะครับจากปกติร้อยละ1นะครับสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับได้แก่อาคารที่อยู่ประเภทบ้านเดียวบ้านแฝดหรือบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวแล้วก็ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดนะครับที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทนะครับแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญานะครับไม่รวมถึงกรณีขายเฉพาะส่วนด้วยนะครับเพื่อบรรเทาภาระประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1แล้วก็มือ2สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยจะมีผลบังคับใช้นะครับนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับถึงวันที่30มิถุนายน2570นะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะครับก็อาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมนะครับประมาณ 16,117 ล้านบาทนะครับจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณถึง 540,810 ล้านบาทต่อปีนะครับเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศนะครับรวมทั้งยังทำให้มีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับหรือว่าค่า GDP นะครับก็อาจจะโตถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีนะครับแล้วก็ยังช่วยประคับประคองนะครับความเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับนี่ก็เป็นมาตรการกระตุ้นการซื้อนะครับในภาคอสังหาธุรกิจริมทรัพย์นะครับการซื้อขายบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับก็จะช่วยผลักดันในเรื่องของ GDP ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายลากันด้วยบทเพลงนะครับเปลือกนะครับของชัยพลนะครับคนสองเลนะครับคุณสุนิกานะครับขอกันเข้ามานะครับดูชื่อหน่อยนะครับใครขอกันเข้ามาคุณกันนิกานะครับนิจายนะครับเพลงเปลือกนะครับของชัยคนนะชัยตนนะครับคนสองเลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่หนุ่มอารามเลยคุณพร้อมด้วยน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์นะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธฤทธิ์ศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดี แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวณรนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งสำหรับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงนะคะจะพาทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมดีๆนะคะพร้อมเติมเต็มบรรยากาศด้วยบทเพลงไพเราะตลอดทั้งรายการเลยนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะจังหวัดชุมพรของเรานะคะเรียกได้ว่ากำลังคึกคักเลยทีเดียวค่ะเตรียมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมความบันเทิงครั้งใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะร่วมมาออกบูธกับงาน Feel All The Feeling at ชุมพรนะคะที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะที่หาดทุ่งวัวแล่นรวมไปถึงงานดนตรีสุดยิ่งใหญ่นะคะเขาปีบทูมิวสิกเฟสติวัลนะคะที่จะมาระเบิดความมันในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในวันนี้รายการของเราค่ะก็ได้เตรียมรายละเอียดของทั้ง2กิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังนะคะพร้อมที่จะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสีสันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรไปพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วก็ช่วงต่อไปค่ะไปอัปเดตข่าวสารดีๆกันนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงกันค่ะ
1: ฝนสุดท้ายของปีตกซ้ำๆจนฉันเริ่มกลัวว่าความเหงาจะฝังรากไปถึงฤดูหนาว

0: Play
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงดนตรีนะคะแล้วก็บรรยากาศของเทศกาลคอนเสิร์ตค่ะเพราะว่าอีกไม่นานแล้วนะคะจังหวัดชุมพรของเรากำลังจะมีงานดนตรีครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะที่หลายคนรอคอยนะคะกับเขาปีบ2นะคะเฟสติวัลนะคะที่กำลังจะกลับมามอบความสนุกให้อีกครั้งนะคะพร้อมกับขนทัพศิลปินชื่อดังมาเลยนะคะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงแบบอิ่มตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอนนับถอยหลังเลยนะคะสู่ค่ำคืนแห่งเสียงเพลงแสงสีเสียงและความบันเทิงนะคะที่จะเต็มไปด้วยทุกอารมณ์ความรู้สึกของคุณผู้ชมนะคะภายในงานพบกับศิลปินหลากหลายแนวดนตรีเลยนะคะที่พร้อมที่จะยกเพลงฮิตนะคะมาขึ้นเวทีเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Little Angleนะคะหรือว่าแนปอันแนปนะคะแล้วก็เสกโลโซด้วยค่ะพี่เสกก็มาร่วมงานนี้ด้วยและยังมีโจอี้ภูวสิทธิ์นะคะแล้วก็ยังมียูอีกด้วยนะคะที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างความสุขสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งงานเขาปีบ2 Music Festival ครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะคะที่ปั๊ม PTT จิงโจ้ทุ่งตะโกนะคะหรือว่าเขาปีบจังหวัดชุมพรนั่นเองซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็รองรับผู้ชมจากทั้งในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศกับเทศกาลดนตรีท่ามกลางมิตรภาพแล้วก็ความสนุกตลอดทั้งคืนเลยนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็แนะนำให้รีบจองบัตรล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเปิดจำหน่ายบัตรถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะโดยสามารถซื้อบัตรได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ eventpass.co นะคะเพื่อเป็นความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนั่นเองค่ะแล้วก็มั่นใจแน่นอนว่าจะไม่พลาดงานดนตรีครั้งสำคัญครั้งนี้แน่นอนค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นแฟนเพลงรอ

ป๊อปอินดี้หรือว่าชื่นชอบบทเพลงสบายๆนะคะรับรองว่างานนี้มีครบทุกอารมณ์อย่างแน่นอนนะคะพร้อมกับแสงสีเสียงเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะมอบความบันเทิงที่น่าประทับใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงานนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าผู้ที่รักในเสียงดนตรีทุกท่านให้ชวนเพื่อนชวนครอบครัวนะคะชวนคนที่รู้ใจมาร่วมใช้เวลาสนุกไปด้วยกันนะคะมาสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลดนตรีที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะรวมไปถึงความทรงจำดีๆกับงานเขาปีบTo Music Festival นะคะซึ่งก็ขอย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะว่างานนะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะคะที่ปั๊ม PTT จิงโจ้ทุ่งตะโกหรือว่าที่เขาปีบจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะและจะเปิดจำหน่ายบัตรนะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะผ่านเว็บไซต์ eventpass.co นั่นเองค่ะแล้วมาพบกันในงานนะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะของเรื่องราวของการท่องเที่ยวของเขาปีบ True Music Festival ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะขอย้ำอีกครั้งว่างานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะคะใครที่สนใจก็จะปัจจัดจำหน่ายบัตรนะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

กลับเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงกันอีกครั้งนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรค่ะกำลังเตรียมที่จะจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะที่จะสร้างความคึกคักให้กับชายหาดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะคะได้มีการนำสินค้าแล้วก็บริการค่ะมานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวหนักทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งทางหอการค้าจังหวัดชุมพรค่ะได้ร่วมมือนะคะกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรรวมไปถึงภาคีเครือข่ายนะคะได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะให้มาสมัครเข้าร่วมบูธค่ะภายในงาน Feel All The Feeling นะคะแอดชุมพรซึ่งจะมีการจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้นะคะที่หาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรของเรานั่นเองค่ะซึ่งงานดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาลท่องเที่ยวริมทะเลที่สำคัญของจังหวัดชุมพรเลยก็ว่าได้นะคะภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยทั้งการแสดงดนตรีบรรยากาศริมชายหาดที่เรียกได้ว่าสวยงามนะคะแล้วก็รวมถึงร้านอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงสินค้าต่างๆนะคะก็จะเข้ามาร่วมสีสันแล้วก็มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการที่อยากจะเข้ามาร่วมงานนะคะก็มีโอกาสที่จะพบปะลูกค้าได้จำนวนมากเลยนะคะในงานนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วยนะคะซึ่งสำหรับผู้ประกอบการคนไหนนะคะที่เข้าอยากเข้าร่วมออกบูธนะคะก็สามารถสมัครได้ง่ายๆเลยค่ะผู้ฟังขาสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะของทางสมาคมผ่าน QR code นะคะที่ปรากฏในเพจของทททสำนักงานชุมพรนะคะเพื่อเป็นการรับทราบถึงรายละเอียดข้อกำหนดแล้วก็ระเบียบการเข้าร่วมงานนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินการจองบูธนั่นเองซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งก็หลังจากแอดไลน์เรียบร้อยแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะในการส่งข้อมูลสำหรับการสมัครค่ะประกอบไปด้วยทั้งชื่อร้านประเภทอาหารแล้วก็เครื่องดื่มชื่อนามสกุลผู้สมัครนะคะเบอร์โทรสำหรับการติดต่อแล้วก็จังหวัดที่ร้านตั้งอยู่นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการใช้ในการประกอบการพิจารณาในการประสานงานต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0654319929นะคะขอย้ำอีกครั้งค่ะ0654319929ในวันเวลาราชการนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะหากเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าต้องการนำเสนอเมนูอาหารของร้านไปสู่สายตานักท่องเที่ยวนะคะพร้อมกับร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขริมชายหาดก็อยากให้มาเข้าร่วมงานกันนะคะกับงานFeel All The Feeling at ชุมพรนะคะมาสร้างสีสันนะคะมาเติมเต็มความประทับใจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรไปพร้อมกันนะคะแล้วก็พบกันในวันที่ 28-30 สิงหาคมที่หาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรของเรานั่นเองค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงว่าเพราะอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะเรียกว่าชุมพรของเรานะคะคึกคักเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมาร่วมกับบูธในงาน Feel the Feeling at ชุมพรนะคะที่จะจัดขึ้นปลายเดือนสิงหาคมนี้ที่หาดทุ่งวัวแล่นนะคะรวมไปถึงงานดนตรีสุดยิ่งใหญ่เขาปีบ2 Music Festival นะคะที่กำลังจะมาระเบิดความมันในเดือนกรกฎาคมนี้ที่จังหวัดชุมพรของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบทราฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิษากระทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนักเรียนหรือสกูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสกูโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อ ล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: แกถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

0: ล้วครับ
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาถึงเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัน

Ti san jupase usawa ti piso ta pisa ko ho ti ครบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกเช่นเคยและครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พานมสวรรค์ครับ15:10โดยนะ10นาทีโดยประมาณนะครับมาฟังเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงไทยซ่าก้นยุคเก่าๆแล้วครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพรแห่งนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่ไม่อยู่ในโซเชียลนะครับฟังกับเครื่องรับวิทยุธรรมดาก็สามารถโทรศัพท์ข้อความมาได้นะครับที่077511433แล้วก็077504101นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับก็จะต้องเป็นเพลงสายันสัญญาเช่นเคยแล้วครับวันนี้เพลงแรกเปิดรายการไปด้วยเพลงยอมตายที่ตาพระยานะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ครูชลธีฐานทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์นะครับก็แค้นก็บอกว่าแต่งด้วยความแค้นเหมือนกันแล้วครับในช่วงของปี2519ถึง2520นะครับมีการปะทะกับเขมรนะครับที่อำเภอปลายพระยานนั่นเองนะครับครูชลธีก็มีแรงบันดาลใจก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวว่างๆได้ผมขอเอามาหลายฟังนะครับในเรื่องของประวัติของเพลงนี้นะครับพี่มีบุญคุณกระทิงนะครับพี่มีบุญนี่ก็อยู่แถวโรงโมคุณกระทิงนั่นแหละครับเราก็ข้อมาตั้งแต่เมื่อวานเปิดท้ายไม่ทันก็พี่มีบุญก็เลยบอกว่าจองไว้เป็นเพลงแรกของวันนี้นะครับสายันสัญญานั่นเองนะครับขอบคุณพี่มีบุญที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงของเรานะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะครับวันนี้เป็นวันความว่างของหลายๆคนแล้วครับเนื่องจากว่ามีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอีกสักครู่ก็คงจะรู้พ้นกันนั่นแหละครับวันนี้ตรงกับวันแรมซ่องคำเดือน8ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้ดีในเรื่องของการงานนะครับวันนี้เขาบอกว่าโดดเด่นในด้านการแข่งขันนะครับการสอบชิงทุนแล้วก็งานปรามแก้ไขปัญหาบุคคลในเครื่องแบบนะครับเราก็รวมถึงสายงานปรับปรุงระบบเก่าแล้วก็ประสบความสำเร็จดีนะครับพึงใช้ไหวพริบในการเจรจาด้วยก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสการเงินหมุนเวียนสะพัดดีมากเลยทีเดียวนะครับมีพลังน้นจากวันอเมริกโชคนะครับช่วยให้สับสินมันคงมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคหรือผลงานนะครับมีการเสี่ยงโชคนะครับวันนี้เขาบอกว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนอาจจะสมใจกันแล้วครับวันนี้แล้วก็บอกด้วยว่าเหมาะแก่การเปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่พลิกแพลงนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดนะครับคู่รักเกื้อกูลกันดีพร้อมกับจับมือเอาชนะอุปสรรคภายนอกบ้านนะครับภายนอกบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนคนโสดนะครับวันนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักในเวทวงของงานหรือว่าอาจจะการเดินทางการแข่งขันนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา6:59 นะครับไปจนถึงเวลา8:15แล้วก็ช่วงเวลา12:19นะครับไปจนถึงเวลา15:00 นตรงก็คือช่วงนี้แล้วครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ15:59 นะครับ15:59ไปจนถึงเวลา18:30นะครับนี่คือช่วงเวลาดีของวันนี้นะครับสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีข้าวและที่คัดก็ไม่ได้ก็คือสีเขียวแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับสีอัพโชควันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันตกนะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันชวดทาดไฟใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าเปี้ยจื้อทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีชะลูปีมะโรงแล้วก็ปีวอกนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมาเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะขัดแย้งรุนแรงโดยตรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์หรือเกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการเดินทางห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะหรือว่าปีละกานะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดของบริวารนะครับแล้วก็เอกสารสัญญามีความผิดพลาดหรือทุกข์อบเรียบเรื่องพ้นประโยชน์ได้ด้วยนะครับวันนี้สำหรับท่านที่เกิดปีเถาะแล้วก็ปีละกา
สำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉียวเฉลียวฉลาดนะครับลึกซึ้งแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศมีเสน่ห์อบอุ่นดึงดูดใจผู้คนนะครับแล้วก็เด็กอาจจะมีความใจร้อนนะครับแล้วก็จะแอบดื้อรั้นดึงดันในความคิดของตัวเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างด้วยการฝึกให้เขารู้จักการพอนักเป็นเบานะครับแล้วก็มีความใจเย็นรอบขอบสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ก้าวหน้าจะเรียนรู้เรื่องนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันความว่างของหลายๆคนนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของที่เข้ามาแล้วนะครับที่เข้ามาแล้วเข้ามาคนแรกเลยนะครับใน Facebook Live ตอนนี้นะครับพี่ปราโมทบุญชาตานะครับแล้วก็รวมถึงบ่าวนันสวรรค์ชัดด้วยนะครับเข้ามาแล้วท่านส้มบัตรมาเยือนนะครับดีเจบกอยคอเพลงอ่านหัวใจของทูลทองใจนะครับเดี๋ยวเปิดให้ในช่วงท้ายๆนะครับพี่ปราโมทบอกว่าชมอยู่ครับนาคุ้มนาชอบแลมเพชรนะครับเข้ามาแล้วบอกว่ากำลังรอรับฟังอยู่ครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังนะครับนาคุ้มรวมถึงคุณต้นน้ำปรมินเดียโซนะครับส่งรูปมาหน่อยปล่อยรูปหัวใจมานะครับในสติกเกอร์ของ Facebook ไลฟ์นะครับแล้วก็บ้านนั้นบอกว่ารับชมอยู่นะจ๊ะผมก็จะต่อไปแล้วนะครับว่าจ๊ะนะครับน้องเปิ้ลนะครับทางคองชั่นไม้ใช้ฟันของเธอกำลังรับชมอยู่นะครับนาชอบแลมเพชรบอกว่าสุดยอดจริงๆ DJ เราฮ่าๆๆคำว่าฮ่าๆๆนี่หมายถึงว่าชุดยอดแบบในไม่แน่ใจนะครับฮ่าๆๆนี่คือเหมือนกับเย็นๆได้ประมาณนั้นหรือเปล่าครับนะคุ้มหล่อเล่นนะครับนะคุ้มขอบคุณยังสู้นะครับที่คอมเมนต์มานะครับน้องเปิ้ลนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจขอฟังเพลงรักจนล่องคลองซายันสัญญานะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ในช่องถ่ายเช่นกันนะครับวันนี้น่าจะทันแล้วก็บอกว่าที่ผมได้อ่านคำทำนายไปนะครับน้องเปิ้ลบอกว่าตรงเลยค่ะปีนี้ปีรากานะครับอ๋อน้องเปิ้ลน่าจะเกิดปีรากานะครับหมายถึงว่าการทำนายของวันนี้น่าจะตรงนั่นเองนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์มาน้องอำนาจจันทร์ประนดนะครับหรือว่าน้องมี่นะครับช่างสุดล่อของสวทชุมพรก็เข้ารับชมอยู่ด้วยนะครับใน Facebook Live ของสวทชุมพรของเรานะครับขอบคุณหลายๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อบางทีก็เพิ่มช่องทางการมองเห็นของเพื่อนๆของท่านนั่นแหละครับเมื่อท่านเข้ามาท่านคอมเมนต์ก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าได้รับชม

ติสนวพรในพีผานีแม่ไม้สวทชุมพรนะครับไฮหลวงใกล้สาวจีซะหยักนะครับผู้ใหญ่ต่อแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กนะครับเบาแค่ลุงคิดนะครับแล้วก็เศร้าเล็กเสริมช่วยรวมถึงเบานั่นแล้วก็แดงจันรัตซะหยักด้วยนะครับขอบคุณหลวงเล็กนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังสองเพลงนะครับกาขาพลิกแล้วก็คิดถึงอุบลครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: มาไปซองเพลงนะครับก้าครับผลิตกับคิดถึงอุบล นะครับเป็นเพลงเพลงลูกถุงเก่าๆนั่นเองนะครับในช่วงนี้เข้ามาโดยเบ้านันแล้วก็ลวงแหลกประธานสภากาแฟหน้าวัดนั่นเองนะครับเป็นพี่ชายใจดีที่น่ารักทั้งซองทันเลยนะครับข้อเข้ามาขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่วันเพ็ญพายุหกิจรัวพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมยุคข่าวหนองก้อยนะครับรวมถึงใหญ่ประกวยนะครับใหญ่ประกวยโทรมาเมื่อสักครู่ข้อเพลงบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นๆก็น่าจะฝนตกทั่วฟ้าแล้วครับในช่วงของจังหวัดชุมพรบอกว่าอากาศเย็นๆแบบนี้ก็อยากฟังเพลงลูกกรุงนะครับเป็นเพลงโลกนี้คือละครมอบให้น้องก้อยเป็นพิเศษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าทันก็จะเปิดให้ในวันนี้นะครับขอบคุณใหญ่ประกวยที่โทรมาให้กำลังใจกันนะครับก็เช่นเคยแล้วครับช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังพ่อก็นำเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับก็ตกกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับกลางคืนก็ปล่อยๆนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาจนถึงตอนนี้นะครับนาทีห้องส่งของสวทที่ตำบลบางมากนี้ก็ผืนซีเมนต์หน้าสำนักงานยังไม่แห้งเลยนะครับฝนก็ตกปล่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงมีฝนตกหนักบางแห้งด้วยนะครับที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าแซอำเภอสวีอำเภอลังส้วนอำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วครับแล้วก็ในส่วนที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับการคาดหมายอุณหภูมินะครับโอ้โหวันนี้จังหวัดชุมพรอากาศน่าอยู่มากเลยทีเดียวนะครับช่วงกลางวันอุณหภูมิแค่29องศาเท่านั้นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้30กว่าองศานะครับ34องศานะครับแต่ว่าวันนี้29องศาเองนะครับกลางคืนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่24องศาไม่ต้องเปิดพัดลมกันอีกเช่นเคยแล้วครับขออภัยครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมก็พอนะครับเพื่อประหยัดพลังงานเนื่องจากว่าบ้านเราช่วงนี้น้ำมันแพงนั่นเองนะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:49 นะครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:06 นในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีไม่มีพยากรณ์นะครับแต่ว่าจะลงเต็มทีเวลา 10:51 นะครับน่าจะเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกน้ำตายใช่ไหมครับพระชาประชาการภาษาการประมงหรือว่าภาษาพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองที่ติดกับทะเลและประมาณนั้นนะครับเขาเรียกว่าน้ำตายหรือว่าน้ำสันประมาณนั้นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันช่วงนี้นะครับเรื่องของพยากรณ์อากาศครับก็เกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเรื่องอุณหภูมิแล้วครับมีข้าวอยู่ข้าวนึงนะครับผมก็เลยนำยิบยกมาให้อยู่ในช่วงเดียวกับสาระเด่นราคาดังเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศก็เลยกันนะครับก็บอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทั่วโลกนะครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองนะครับที่ผิวน้ำทะเลสำนักงานตรวจการขออภัยครับสำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสนะครับของสหภาพยุโรปกันนะครับก็ได้เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสนะครับถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่คลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังคงไปแตะที่ระดับ 20.04 องศาเซลเซียสนะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์นะครับก็ระบุว่าการมาถึงนะครับการมาถึงปรากฏการเอลนิโยมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลในอุณหภูมิในมหาสมุทรและก็ชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เลือกของปีนี้นะครับช่วงที่เลือกของปีนี้เนื่องจากว่าต่อเนื่องนะครับเข้าไปต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะครับก็คงน่ากลัวกันเช่นเคยและครับปรากฏการเอลนิโยนี้จะทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุ่นผิดปกติแล้วก็ปล่อยความร้อนสูงขึ้นชั้นบรรยากาศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกนะครับเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วทางน้ำท่วมภัยแรงแล้วก็ไฟป่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ น่าจะเกิดจากเพราะเราถูกคนแล้วครับไม่ว่าเฉพาะประเทศไทยเรานะครับประเทศที่ร้อยพัฒนานี่ก็บางทีเขาก็เขาไม่สนใจเรื่องของภัยแรงเรื่องของฝุ่นพิษนะครับทำให้บรรยากาศเสียพอบรรยากาศเสียปุ๊บก็จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ว่าจะเป็นอันตรายต่อประชากรโลกในข้างหน้านั่นเองนะครับก็ถ้าช่วงอายุบรรดาเราก็อาจจะมีพ้นไม่มากแล้วครับก็น่าจะเป็นแค่น้ำท่วมภัยแรงนะครับไฟป่าอากาศร้อนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันข้างหน้าลูกล้านเราน่าจะมีพ้นกว่าจุดที่พวกเราอยู่กันนั่นเองนะครับก็ยังไงเสียก็ช่วยๆกันอย่าเผาในที่แจ้งนะครับไม่เผาในที่แจ้งไม่ใช้เขาเรียกอะไรนะครับภาชนะที่เป็นพลาสติกนะครับที่ย่อยสลายยากนะครับมันก็มีพ้นต่อระบบบรรยากาศนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz ของเรานั่นเองนะครับมาถึงเพลงอีกเช่นเคยนะครับซองเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงถือเธอคือดวงใจนะครับจากการขับร้องของก๊อตจักรพันธ์นะครับฝุ่นเศร้าถุงตะโกข้อมาแล้วก็เพลงคนไม่มีดาวนะครับจากการขับร้องของเพลินพรมแดนเพลงนี้ข้อมาช่วงของรายการอบจพบประชาชนนะครับแต่ว่านายช้างประวิตรสุดล่อของระบบเปิดท้ายไม่ทันฝากให้บ่าวก้อยเปิดท้ายในรายการลูกถุงบันเทิงด้วยนะครับมาพี่เขียวในส้มคงจะรับฟังอยู่นะครับผมเปิดท้ายในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ซองเพลงเธอคือดวงใจแล้วก็คนไม่มีดาวนะครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน 065-465

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก่อนหนึ่งต้องขอบคุณไปยังพี่วิรัตนะครับพี่วิรัตบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับขอบคุณทุกคนที่ขอเพลงให้ฟังและก็ขอบคุณดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณที่พี่วิรัตนะครับที่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ยกนิ้วหัวแม่มือให้มาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็พี่มีบุญนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงขอเพลงนางฟ้าอย่างไอของซายันสัญญาวันนี้ไม่น่าจะทันนะครับแต่ก็ยังเสียพร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นเพลงแรกเช่นเคยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าขอเพลงซายันสัญญามานะครับรวมถึงคุณอ่อนสุภานะครับคุณอ่อนสุภาคนช่วยได้เข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้รวมถึงคุณอเนกพริกไทยนะครับส่งรูปตุ๊กตาถือหัวใจมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณอเนกพริกไทยครับเรื่องราวชาลูกทุ่งนะครับก็เช่นเคยวันนี้ผมนำเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาคนขวาเพื่อความบันเทิงแล้วก็การอนุรักษ์สืบสานลูกทุ่งแล้วก็ลูกรุ่งนะที่เป็นมรดกของไทยนะครับมาเผยแผ่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับผมนำมาจากเพจของพรังเพชรในเกล็ดเพลงนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงสักดีนากับหย่าจกนะครับที่เพลงนี้นะครับขับร้องโดยธานินอินทรเทพนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองโดยครูจงรักจันคันนานะครับครูจงรักจันคันนานะครับได้ไปร่วมงานพ่อซอบมารดาของเผื่อนสนิทที่วัดธาตุทองนะครับหมายถึงว่าความเป็นมาของเพลงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคนไปร่วมงานเพียงหน่อยนิดนะครับเพราะว่าครอบครัวผู้ใต้มีฐานฐานะธรรมดานะครับไม่ร่ำรวยอะไรครูจงรักนะครับครูจงรักจำได้ว่าเคยมาร่วมงานศพเจ้าหน่ายใหญ่โตบางคนที่วัดนี้นะครับแล้วก็ผู้คนก็แออัดจนแทบไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผู้วัยชนที่มีฐานะผู้วัยชนนะครับจะมีท่านะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องเอารังมายัดเข้าช่องเล็กๆคองเต่าเผาถังซินมดทุกคนนั่นเองนะครับเว็บหนึ่งของความคิดนะครับครูจงรักเลี้ยวซ้ายแลกว่าหากระดาษมาแพ้หนึ่งนะครับพอดีเห็นเพื่อนที่กำลังขีบบุรีมวนสุดท้ายออกจากซองนะครับแล้วกำลังจะขย้ำซองบุรีนั้นถิงนะครับครูจงรักก็เลยรีบข้อสองบุรีจากเพื่อนทันทีนะครับแล้วก็เริ่มเขียนข้อความตามความคิดที่แวบเข้ามาในสมองในขณะนั้นนั่นเองนะครับมีเนื้อห้ามีอยู่ช่วงนึงครับที่เขาเขียนว่าสถานที่เดียวที่เราอาจนอนรวมกันไม่มีสักดีหน้าชนชั้นสถานที่นั้นคือเชิงตะกอนนั่นเองนะครับจดได้แค่นั้นก็ถึงเวลาที่ต้องขึ้นไปวางช่อดอกหมายจันในขณะนั้นนั่นเองนะครับหลังจากเสร็จงานพอศพนะครับครูจงรักแล้วก็เพื่อนก็ย้ายมาปักหลักที่ร้านค้านะครับครูจงรักก็ใช้เวลาช่วงนี้แต่งเพลงต่อจนจบนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเพลงว่าสักดีนากับหย่าจกนะครับที่ว่าย้ายมาปักหลักที่ร้านค้านี่ก็น่าจะมีเครื่องดื่มที่เป็นสีเหลืองๆไรรูปเล่านะครับทำให้สมองแหลนนั่นเองนะครับก็เลยแต่งเพลงนี้จนจบในวันนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของประวัติของเพลงสักดีนากับหย่าจกนะครับที่ร้องโดยธานินอินทรเทพเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะครับผมนำเรื่องราวมาจากเพจของพรางเพชรในเกล็ดเพลงนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเพลงสักดีนากับหย่าจกนะครับเราก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงอ่านหัวใจนะครับจากการขับร้องของทูลทองใจทันสมบัติมันยืนข้อมานะครับช่วงนี้รับฟังอีกซองเพลงนะครับ

15:56 นาทีนะครับเขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกถุงบันเทิงนะครับก็ออกมาแล้วนะครับพ้นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกลางวันที่1751495นะครับแล้วก็เลขหน้า3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัวก็จะเป็น001แล้วก็980ครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวก็เป็น304แล้วก็531ครับแล้วก็เลขท้าย2ตัว61ก็ขอแสดงความยินดีสำหรับท่านที่สมใจในวันนี้นะครับแล้วก็ขอความแสดงความเสียใจกับท่านที่ไม่มีดวงในทางนี้สำหรับในงวดนี้นะครับงวดหน้าเอาไม่ก็แล้วกันนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งครับขอบคุณไปยังเพื่อนตรงนะครับเพื่อนตรงเก่งไกลกัดทานตอนนี้เข้ามารับชมอยู่แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาเสียแล้วนะครับเพื่อนตรงพรุ่งนี้เข้ามาไม่นะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับขอบคุณท่านพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากเพลงทิ้งท้ายด้วยนะครับเพลงโลกนี้คือละครนะครับโลกนี้คือละครเอาไม่ใช่ครับเป็นเพลงขออภัยรักจนล่งนะครับเพลงหลักจนล่งของหนองเปิ้นข้อมานะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาส่วนโลกนี้คือละครของยายประกวยก็ผมเปิดต่อให้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงศ์พนมสวรรค์ตรงกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
6: นายภรจรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
7: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหาน อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก751495รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304และ531รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นะคะวันนี้ค่ะทีมงานสวทรนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะ10สวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคค่ะนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนรักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้มีหลายช่วงทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะที่เราก็สามารถที่จะรับฟังกันได้11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะจังหวัดระนองจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญญาและสวนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปี2569นะคะและเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานค่ะและในช่วงของรู้ทันกลโกงมิตรหรือรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกันนะคะกับช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะมาฟังข่าวสารต่างๆนะคะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตกระบี่นะคะลงไปจนถึงจังหวัดสตูลก็ยังคงเป็นพื้นที่มีฝนตกหนักมากกันตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ขอให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเรามาที่จังหวัดระนองนะคะวันนี้มีการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนค่ะในช่วงเช้าวันนี้เวลา 9:00 นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะนายกิตติภูมิอุทสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนองกล่าวว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญสืบสานกิจการลูกเสือไทยก้าวไปสู่ความยั่งยืนเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยโดยในปีนี้มีลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามจำนวน 1,100 คนค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจำนวน3ท่อนนะคะ3ท่อนแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมก่อนกล่าวโอวาทว่ากิจการลูกเสือเป็นพระราชมรดกอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการเป็นลูกเสือไม่ใช่เพียงการสวมเครื่องแบบแต่ต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือน้อมนำคำขวัญเสียชีพอย่าเสียสัตว์ค่ะท่านผู้ฟังคะยังมีอีกกิจกรรมนึงนะคะของระนองในวันนี้ค่ะนั่นคือการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมซ้อมแผนตรงนี้นะคะในโครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองโดยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทบทวนแผนปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางทะเลของจังหวัดระนองเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์การสั่งการการประสานงานและการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อบูรณาการความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัดเพื่อทดสอบฝึกซ้อมขั้นตอนการค้นหาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้ว่าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้ำสามารถระบายได้ออกจากพื้นที่นะคะบรรยากาศบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเกิดน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตระดับน้ำในบางจุดสูงตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงเกือบถึงหัวเข่านะคะทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นักท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่ามีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องจึงไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะแต่ก็ยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่ได้วางกันไว้พร้อมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและเร่งระบายน้ำจนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะและสำหรับในเรื่องนี้ค่ะในเช้าวันนี้แม้ว่าการสัญจรนะคะจะไม่สะดวกแต่หลายคนก็ยังคงใช้เวลาเดินเที่ยวรับประทานอาหารและแวะร้านอาหารในย่านเมืองเก่าตามที่ได้วางแผนไว้พร้อมปรับตัวให้กับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังนะคะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหากไม่

0: าคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
2: จะพาท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าว่ามีคนหายไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงสามารถแจ้งความได้ทันทีนะคะแก๊งสแกมเมอร์กำลังพุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนมากขึ้นค่ะในช่วงนี้โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเด็กหายโดยในปี2567มีเด็กหายเพราะสแกมเมอร์11คนเป็นเด็กที่อายุน้อยสุด14ปีนะคะส่วนในปี2568มีเด็กหาย19คนเป็นเด็กอายุระหว่าง15ถึง18ปีค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงในปี2568ที่หลอกผ่านระบบออนไลน์ด้วยงานค่าตอบแทนสูงหรือหลอกให้รักนะคะหรือว่าโรแมนต์สแกมนั่นเองก่อนที่จะเดินทางส่งต่อไปยังขบวนการในประเทศเพื่อนบ้านค่ะทำไมเด็กและเยาวชนถึงเป็นเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มเด็กเยาวชนนั้นก็มักจะถูกล่อด้วยค่าจ้างเพียงหลักร้อยบาทกลุ่มเด็กเยาวชนก็ยังเป็นกลุ่มที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่เข้าใจความร้ายแรงของสถานการณ์และผลกระทบทางกฎหมายค่ะและสุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชนก็ตกเป็นเหยื่อกลโกงถูกบังคับให้โอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านการหลอกลวงออนไลน์ในทุกรูปแบบนะคะเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วถ้าหากว่ามีคนหายต้องทำอย่างไรไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงค่ะสามารถแจ้งความได้ทันทีหากสงสัยว่าจะเกิดอันตรายนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่191เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะหรือว่าที่ศูนย์คนหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ค่ะหรือที่ศูนย์ประชาบดีสายด่วน1300หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของมูลนิธิกระจกเงาค่ะ080-775-2637นะคะท่านผู้ฟังก็ในกรณีที่คนหายย้ำเลยว่าไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถ้าหากสงสัยว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นดังหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะพรุ่งนี้แม่ข่ายผลิตรายการ5แยกข่าวพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะและในช่วงต่อไปนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 16:30 นาทีจนถึงเวลา 17:00 นค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้สวทกระบี่เป็นผู้ผลิตรายการค่ะและสำหรับเวลา5แยกข่าวนะคะทีมงานสวทระนองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการ

0: ่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอ้อมกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปรและสกบนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลังน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละ1ต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ทรงปลูกต้นตะเคียนทองจำนวน1ต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขอรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลัง ให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทานบกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามและหายากยิ่งกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่ครั้งหนึ่งเกือบเลือนหายไปจากธรรมชาติด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบเก็บรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากพันธุ์ไม้ที่เคยพบได้ในธรรมชาติกลับกลายเป็นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ให้กับผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก
3: จุดเริ่มต้นของโครงการนะคะเมื่อปี2543พระพันปีหลวงอะค่ะจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตอนนั้นจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวกับศูนย์กับจริงสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนแยกข้าวตรงนั้นจะเป็นมีส่วนที่จะขยายพันธุ์ของรองเท้านารีซึ่งตอนนั้นจะเกิดปัญหาว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าจะมีการเก็บมาจากป่าเพราะมันเป็นไม้ป่าเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจำหน่ายนะคะแล้วก็พระราช ชสวนีของพระพันปีหลวงเห็นพระองค์ทรงเห็นว่ามันจะสูญพันธุ์ก็เลยดำริมีพระราชสวนีให้มีการขยายพันธุ์เก็บมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมาขยายพันธุ์ค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีการแยกส่วนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวกับกรมวิชาการเกษตรค่ะทั้งหมดเราก็เลยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ค่ะก็เลยย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวมาอยู่ที่สวพ.กระบี่ค่ะของทางกัดของกรมวิชาการเกษตรค่ะทุกๆปีนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีแผนการผลิตเป้าแผนการผลิตมาตลอดนะคะทุกๆปีคำว่าผลิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราเก็บรวบรวมอย่างที่หนึ่งเราเก็บรวบรวมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็เราก็คัดเลือกลักษณะที่ดีทำการผสมพันธุ์เพื่อคงรักษาพันธุ์ไว้อันที่หนึ่งนะคะคือรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เก็บรักษาพันธุ์และอีกส่วนนึงคือทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีโครงการกิจกรรมที่คืนกล้วยไม้สู่ป่าก็คือปล่อยไว้เป็นในสภาพป่าธรรมชาติเพื่อที่จะขยายให้ไปในธรรมชาติเหมือนเดิมอะค่ะค่ะตรงนั้นแต่ว่าโครงการนี้ตั้งแต่หลังจากปี2563ที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่ตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ของสวพ.กระบี่เราจะมีงานโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะจะมีการปล่อยปีนี้ก่อนน่าจะประมาณ53ต้นก่อนตามอายุของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
4: ครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ครับก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ตอบสนองพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในเรื่องของการผลิตและก็ขยายและก็อนุรักษ์ในส่วนของรองเท้านารีนะครับในศูนย์นี้ได้ทำการผลิตนะครับในการผลิตในปริมาณจำนวนมากเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะครับในการผลิตขยายแล้วก็หน่วยจุดของเรานี่ก็เป็นหน่วยที่ทำการอนุบาลนะครับผลิตแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่สนใจในเรื่องของรองเท้านารีโดยเฉพาะเหลืองกระบี่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายต่อในพื้นที่นะครับแต่ว่าจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะให้เข้ามาดูงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเรียนกระบี
5: ่ครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนนี้ครับศูนย์พืชสวนกระบี่ครับเราได้ขยายผลก็คือจัดเป็นแปลงรวบรวมนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับทำใหแปลงเรียนรู้ของเรานะครับมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์เนี่ยให้กับเยาวชนได้เราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปลูกนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงอ่ะให้กล้วยไม้มันรอดนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่เราขยายผลให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยครับ
0: โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกล้วยไม้เล็กๆดอกนี้คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือความรักในธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สืบสาร
2: รักษาและต่อยอดเพื่อให้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยังคงเบ่งบานคู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทุนเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่สองให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
6: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะ ไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
7: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะข้าอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค
0: ่
7: ะ
0: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเข
2: ารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

0: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
2: ต้นชั่วโมง
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติ ชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเศรษฐ์ย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติชวิสาประทุมมารายงาน
3: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
9: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับต้อนรับเดือนกรกฎาคมครับวันนี้พุธที่1กรกฎาคม2569ครับเราบ๊ายบายเดือนมิถุนายนแล้วก็เริ่มต้นนะครับมาช่วงนี้ 17:07 น.ครับจนถึง 19:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มาเจอกันมีหลายท่านเลยพอบอกว่าวันนี้นะครับ1กรกฎาคมแน่นอนครับมาพร้อมกับเรื่องราวของโอ้วันนี้มีข้อความส่งมามีเศรษฐีรายใหม่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เรียกว่าเมื่อช่วงประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับก่อนจะเข้ามาจัดรายการก็มีหลายคนบอกว่าโอ้โหวันนี้โชคดียินดีด้วยนะครับมีข่าวดีๆหลายข่าวเลยเมื่อเช้านี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้รับแล้วด้วยนะครับ 1,000 บาทไทยช่วยไทยพลัส60 40อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเริ่มต้นต้องบอกว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้พอคุณผู้ฟังได้ยินเสียงบอลปั๊บบางคนบอกเริ่มเก็บข้าวเก็บของแล้วบางคนบอกอยู่บนรถนะครับก็ฟังข่าวไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับทาง FM 92.5 MHz สวัสดีพี่เต๋าด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ FM 95.5 MHz ครับรวมถึงทางด้านของ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับวันนี้ส่งมาข้อความค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวบอกว่าฝนตกนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตวันนี้ภูเก็ตก็มีเรื่องของการแจ้งนะครับว่ามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับทางด้านของAM 819 kHz ครับแล้วก็มี AM 891 kHz รวมถึง AM 1467 kHz นะครับที่กำลังติดตามรับฟังจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยมาเลยครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ครบถ้วนนะครับที่อยู่กันที่หลังไมค์คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับดูแลกันแล้วก็มีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งของเราว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือทางด้านของเพจ Facebook ของสวทครับก็ติดตามนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าให้ข้อมูลต่างๆผ่านทางรายการรวมถึงในโซเชียลมีเดีย TikTok นะครับก็ทักทายกันคุณหนิงด้วยนะครับมีคุณเหมียวมาแล้วนะครับมีไอโกะน้องแชมป์นะครับแล้วก็ใครที่ส่งใจส้มเข้ามาก็สามารถที่จะเคาะจอเคาะใจนี่นะฮะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่จะเดินทางไปไหนนะครับหรือว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนหรือบางคนบอกเลิกงานแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยเริ่มต้นวันนี้นะครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องที่ต้องบอกว่าประสบกรณิกรก็ติดตามข่าวสารกันอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการปารีสนะครับณที่นั่นนายเอ็มมานูเอลมาครงครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่ายาวนานระหว่างไทยและฝรั่งเศสล่าสุดครับนายเอ็มมานูเอลเกรกลัวซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงปารีสแล้วก็ภริยาด้วยนะครับพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และก็มีรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาศนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความงดงามมากๆเลยคุณผู้ฟังครับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วนะครับทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกครับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือสาราว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแสนนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นข่าวแรกเริ่มต้นชั่วโมงในวันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวสำคัญครับที่หลายๆคนได้ติดตามกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของผ้าไทยของเราโด่งดังไกลนะครับไปสู่ระดับสากลหลายๆคนที่ได้มีโอกาสติดตามกันนะครับแน่นอนปี2569ปีทองของผ้าไทยต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าผ้าไหมไม่ใช่แค่ผืนผ้าครับแต่คือซอฟต์พาวเวอร์คุณผู้ฟังที่โลกมองเห็นนะครับล่าสุด2569ครับได้รับการประกาศให้เป็นปีทองของผ้าไทยไม่ใช่เพียงเพราะกระแสคนหันกลับมาสวมใส่ผ้าไทยเท่านั้นครับคุณผู้ฟังแต่ผ้าไทยเนี่ยกำลังก้าวข้ามผ่านนะครับจากเรื่องของมรดกวัฒนธรรมสู่การเป็นแฟชั่นระดับโลกในยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งครับของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดนะครับของประเทศไทยที่สำคัญณห่วงเวลานี้จะสังเกตเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะครับเจเนอเรชันใหม่เจนซีต่างๆนี่กำลังโอ้โหให้ความสนใจเรื่องของผ้าไทยจากแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกวันนี้ครับเราได้เห็นผ้าไทยนะครับออกมาในรูปแบบของเสื้อผ้าแฟชั่นมีทั้งผ้าไทยที่เป็นเสื้อเชิ้ตเห็นไหมครับเป็นแจ็คเก็ตเป็นเดรสครับเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านะครับแม้แต่เรื่องของสตรีทแวร์ต่างๆที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยไปไหนต่อไหนก็จะเห็นคนสวมใส่ผ้าไทยกันผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาสู่รันเวย์ระดับโลกปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีทองจริงๆของผ้าไทยนะครับผ้าไทยเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับสายตาชาวโลกอีกครั้งผ่านนิทรรศการสำคัญครับราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วก็มีการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผลักดันนะครับให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานการนำเสนอครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่มีชุดสวยๆให้ชมเท่านั้นครับแต่ก็ยังมีการถ่ายทอดคุณค่าของผ้าไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนไทยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขามีความหลงไหลนะครับในเสน่ห์ของผ้าไทยผ้าไหมไทยครับเป็นมากกว่าแฟชั่นเป็นเรื่องราวที่ผู้คนครับเห็นแล้วเนี่ยหลงไหลในเสน่ห์ของผ้าไทยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าร่องรอยของภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่างฝีมือในชุมชนก็ล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตที่งดงามมากๆอีกหนึ่งเรื่องราวครับการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับรวมถึงมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15แล้วก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับเรียกว่าเป็นรางวัลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ The 7 Next Big Seal Designer Content 2026ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับเหล่าคนรุ่นใหม่นะครับได้ใช้ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไหมไทยให้มีความร่วมสมัยด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในความเป็นปีทองของผ้าไทยแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ครับ2569ครับเมื่อผ้าไหมไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่โลกครับต่างมองเห็นในเรื่องของความงดงามนั่นเองเปิดรายการครับด้วยการนำเอาเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้โหงดงามมากๆแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับใน2เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของความสำคัญของประสบกรณิกรไทยที่ได้มีการติดตามนะครับข่าวสารต่างๆด้วยนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีความงดงามต่างๆรวมถึงเรื่องราวของผ้าไทยที่โด่งดังไกลไปสู่ระดับสากลด้วยนั่นเอง ะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่วันนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆนะครับมาร่วมพูดคุยกันได้เบอร์โทรศัพท์ครับย้ำกันเลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ใครที่ติดตามอยู่ครับวันนี้มีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีข้อความนะครับส่งมาวันนี้อย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับไทยช่วยไทยพลัสกันช่วงเช้าวันนี้หลายๆคนได้แล้วใช่ไหมครับ1กรกฎาคม 1,000 บาทไปใช้อะไรกันบ้างบางคนบอกว่าตอนนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็เรียกว่าอยู่ทางออนไลน์ด้วยก็อยู่ที่ตลาดครับมีการแจ้งมาบอกตลาดคึกคักมากๆเลยนะครับแน่นอนไม่แปลกใจเลยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีคุณผู้ฟังครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับจนถึง30กันยายน2569น่าสนใจครับเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์นะครับภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับบางคนก็บอกว่าอ่ะไปซื้อข้าวซื้อของนะพอต้นเดือนมาไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาจัดรายการนะก็ไปสำรวจตลาดโอ้โหบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคึกคักมากๆเลยคุณผู้ฟังไปซื้อกันตรงไหนบ้างบางคนบอกว่าพอถึงต้นเดือนปั๊บแน่นอนเอาง่ายๆเลยก็มีข้าวสารต้องตุนไว้ถูกไหมซื้อน้ำมันนี่นะครับมีซื้อข้าวของอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เก็บตุนไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเดือนอันนี้ถูกต้องเลยนะครับใครไปใช้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรมาบอกกันหน่อยว่าอยู่ที่จุดไหนแล้วรายงานมาด้วยว่าบรรยากาศคึกคักขนาดไหนอีกหนึ่งบริการครับที่อยากแนะนำก็คือการเดินทางนะครับเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากค่าครองชีพที่หลายๆคนก็เข้าใจนะครับพูดตรงไปตรงมาว่าบางทีก็เนาะค่าของมันก็ขึ้นตามเรื่องของน้ำมันที่เมื่อช่วงต้นปีแหละก็ราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากวิกฤตตะวันออกกลางแน่นอนครับรัฐบาลก็เห็นปัญหาตรงนี้นะครับมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อลดปัญหาเรื่องของค่าครองชีพหนึ่งในเรื่องของการลดปัญหาค่าครองชีพนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์กันก็คือนี่เลยเชิญชวนครับขึ้นรถไฟ117สถานีนะครับลองดูนะฮะน่าสนใจมากๆเผื่อว่าบางคนอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนั่งรถไฟมันก็ชิลดีคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ด้วยเห็นไหมครับเดินทางรถไฟสะดวกเดินทางรถไฟปลอดภัยแล้วก็ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้นะครับตั้งแต่1กรกฎาคมก็คือวันนี้เลยคุณผู้ฟังไปจนถึง30กันยายน2569โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ60-40ก็สามารถที่จะชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนนะครับแล้วก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศครับทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับเฉพาะในวันที่เดินทางเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับภายใต้วงเงินที่สนับสนุนตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับเรื่องของส่วนลดอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูคุณผู้ฟังนะครับวันก่อนบอลก็นั่งรถ MRT รถใต้ดินก็ใช้ได้ไทยช่วยไทยพลัสเหลือแค่แบบ12บาทเท่านั้นเองนะฮะน้อยมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขาช่วยไป60เราก็เพิ่มเองแค่40%ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่ง MRT นะครับหรือว่าใช้บริการรถไฟฟ้าต่างๆลองดูครับจ่ายนิดเดียวเองแล้วก็รวดเร็วด้วยสะดวกด้วยและที่สำคัญก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ทำให้บรรยากาศการเดินทางเราก็ไม่หงุดหงิดนะครับบางทีไปไหนมาไหนถ้าเกิดว่าการจราจรคับคั่งหรือว่าการจราจรที่มันแบบรถติดๆอ่ะ ายคนก็จะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดใช่ไหมครับพอใช้ MRT ใช้ BTS แล้วยิ่งใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40อีกลองดูเร็วแป๊บเดียวนะครับถึงที่หมายเลยเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับเย็นๆแบบนี้คุณจันทิวาใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส60 40มื้อเที่ยงไก่ย่างเป็นตัวบอกแห้งๆทานส้มตำอันนี้นะขออนุญาตก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปทำทานในช่วงเย็นหลังจากเลิกจัดรายการดีกว่าไก่ย่างแบบแห้งๆหน่อยเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็ทานส้มตำนี่นะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยพูดไปด้วยก็ได้ยินเสียงน้ำลายไหลไม่เป็นไรนะฮะก็เข้ากับบรรยากาศแหละเชื่อว่าได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็คุ้มหลายคนบอกแบบนี้คุณสุเทพครับใช้หรือยังวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสแชร์แล้วแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับที่เขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับฝนเพิ่งตกไปคุณบอลนะครับแล้วก็มีคุณสุวรรณทาด้วยนะครับตอนนี้แจ้งเรื่องอากาศมาครับ35องศาที่ลพบุรีนะครับฟังกันทั่วทั้งตลาดเลยนี่นะฮะให้คุณบอลอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็นำข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับฟังอยู่ที่ศรีสะเกษครับคุณพิเศษสิทธิ์นะคุณพิเศษสิทธิ์นามสกุลพิลึกนะครับอันนี้ก็บอกว่าอยู่ที่ศรีสะเกษเสียงชัดเจนเปิดให้ดังด้วยนะครับให้ข้างๆบ้านแบบเอ๊ะฟังรายการอะไรอยู่นะไหนขอลองฟังด้วยสักคนนึงซินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาพูดคุยกันใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับมีคุณโคโดโมเลสด้วยแล้วก็มีคุณอ้อยหวานก็ส่งข้อความมานะครับมาเพิ่มเติมกันเมื่อกี้มีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับทักทายมาเห็นแวบๆอยู่ทางด้านของสวทของเราแล้วก็มีล้อมวงมันนี่นะครับทักทายมาขอบพระคุณมากพี่ตาลด้วยนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวเพิ่มเติมมาวันนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721แต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่กรณีแอร์โฮสเตสสาวนะครับของสายการบินไทยที่ลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังประเทศออสเตรเลียล่าสุดครับจากเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนนะครับเรื่องสำคัญวางมาตรการในการป้องกันนะครับเหตุการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติไปยังประเทศออสเตรเลียท่านกังวลครับกระทบความเชื่อมั่นนะครับโดยวันนี้1กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานทางด้านความมั่นคงต่างๆเรื่องของหน่วยงานป้องกันแล้วก็การปราบปรามเรื่องของยาเสพติดด้วยรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนหรือทออทอประชุมด่วนครับในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นครับภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสสาวสายการบินไทยนะครับที่มีการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศไปยังประเทศออสเตรเลียกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกนอก

0: สมาชิก OECD ในปี2571ด้วยนะครับดังนั้นก็เตรียมนะครับในการประชุมเรื่องสำคัญนะครับเรียกประชุมด่วน3กรกฎาคม2569วางกรอบวางมาตรการในการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งสำคัญที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีประเด็นให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญครับมาที่ข่าวดีกันหน่อยหนึ่งก็ละกันนะครับเชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นผู้สูงอายุวัย60นี่บางคนบอกว่าเกษียณแล้วใช่ไหม60บางคนบอกว่าบั้นปลายชีวิตจะทำอะไรดีก็อยากจะไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะครับบางคนก็บั้นปลายชีวิตก็ปลูกผักนะครับเลี้ยงปลาอยู่กับลูกกับหลานล่าสุดครับทางด้านของข่าวดีที่วันนี้บอลนำมาฝากกันเนี่ยช่วงบั้นปลายชีวิตประเทศไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่าติดอันดับ9ของโลกแล้วก็เป็นอันดับที่1ของเอเชียจากการสำรวจนะครับบอกเป็นประเทศที่ดีที่สุดนี่สำหรับการเกษียณอายุอาหารก็อร่อยนะครับพืชผักต่างๆก็อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมฮะเวลาที่บั้นปลายชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงต่างๆแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากๆเลยล่าสุดครับทางด้านของสื่อชั้นนำนะครับของสหรัฐอเมริกาครับเขามีการสรุปนะครับแล้วก็มีการจัดอันดับโดยสื่อชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศเขามีการจัดอันดับนะครับเรื่องราวของความคิดเห็นของหลายๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนะฮะของคนที่มีความต้องการจะใช้ชีวิตบั้นปลายเขาบอกว่าประเทศไทยได้รับอันดับที่9ของโลกนะครับที่9ของโลกนะแล้วก็เป็นที่1ของเอเชียในฐานะที่เป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเหมาะสมมากๆสำหรับการใช้ชีวิตนะครับในช่วงบั้นปลายหรือว่าหลังเกษียณคะแนนสูงมากครับจากกลุ่มคนที่เขามีการโหวตกลุ่มคนที่เขามีการลงคะแนนนะครับจากทั่วโลกนะได้คะแนนรวมกว่า80คะแนนสะท้อนอะไรคุณผู้ฟังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยต้องบอกเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามนะครับจากยุโรปจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าจากทวีปต่างๆเนี่ยบั้นปลายเขาก็จะมาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งเขาบอกเหตุผลคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับในประเทศไทยระบบสาธารณสุขค่าครองชีพสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำจิตน้ำใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนที่พอมาใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วเนี่ยสะท้อนถึงเรื่องราวของความสุขที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตด้วยประเทศไทยต้องบอกว่าได้รับคะแนนโดดเด่นมากครับทางด้านค่าครองชีพนะครับซึ่งคะแนนสูงถึง96คะแนนสะท้อนถึงความคุ้มค่าครับในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ได้รับนะครับบางคนก็บอกข้าว1จานเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบราดแกงก็50บาทบ้าง60บาทบ้างก็เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานเขาเปรียบเทียบว่าถ้าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยโอ้โหจานหนึ่งบางทีก็ถ้าใครเคยไปก็แบบ200-300 บาทนะครับแต่พอมาเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่าได้คุณค่าของอาหารครบถ้วนแล้วก็ราคาก็คุ้มค่ากับอาหารด้วยระบบสาธารณสุขได้คะแนนสูงครับ79คะแนนสะท้อนถึงมาตรการนะครับในการรักษาพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติด้วยนะครับโดยมีการส่งเสริมให้ไทยเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญในการปักหมุดแล้วก็มาใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายด้วยติดอันดับ9ของโลกเนี่ยแล้วก็เป็นอันดับ1ของเอเชียด้วยนะครับจากการจัดอันดับของสื่อชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาบอกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูน ร่ำให้

0: วีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
0: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: 17:34 ครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังครับใครที่ติดตามข่าวกันอยู่ครับโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับเมื่อกี้มีคุณวิไลนะครับเป็นผู้พิการบอกเดินไม่ได้แล้วก็มีข้อมูลมาเรื่องของการไปยืนยันตัวตนด้วยนะครับจะทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิ์ด้วยประสานงานนะครับให้กับเรื่องราวของหลายๆท่านด้วยที่อาจจะต้องไปยืนยันตัวตนต่างๆด้วยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็แจ้งมาที่เบอร์022769717แล้วก็022769721นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ให้สวทของเราครับเป็นศูนย์กลางในการที่จะรับเรื่องแล้วก็อำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับหรือว่าแจ้งข้อมูลที่บางทีแล้วพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบในหลายๆเรื่องก็สามารถที่จะโทรมาคุณสุรชัยครับจากหลายพื้นที่เลยที่ส่งเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยส่วนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับเชื่อว่าตอนนี้มีข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการไปเรียกว่าทลายก็แล้วกันคุณผู้ฟังกับที่คอนโดมิเนียมนะครับในการผลิตเรื่องของสเตียรอยด์เถื่อนเขามีการยึดของกลางได้คุณผู้ฟังทราบไหมอันตรายมากนะมีการยึดของกลางนะครับได้กว่า 1,800,000 ชิ้นมูลค่าเนี่ยความเสียหายกว่า50ล้านบาทครับเดินหน้าขยายผลนะครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานครับแถลงข่าวเรื่องสำคัญการทลายแหล่งลักลอบผลิตยานะครับเป็นยาสเตรอยเถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศคุณผู้ฟังอันตรายมากครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญแล้วก็ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาสินค้าสุขภาพแล้วก็ไอการผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยนะในกลุ่มของพวกนักกีฬานะครับพวกนักเพาะกายแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยที่มีความต้องการอยากจะมีรูปร่างมีกล้ามเนื้อที่โตเร็วนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยบางครั้งแล้วเนี่ยเราไม่ทราบว่าแหล่งการผลิตเนี่ยมีการลักลอบผลิตแบบผิดกฎหมายสถานที่ผลิตก็ไม่ได้มาตรฐาน หนำซ้ำครับบางทีแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยถ้าเกิดว่าได้รับสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามที่มีการผสมมาเข้าสู่ร่างกายด้วยปฏิบัติการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสคบ.บก.ปคบ.นะครับแล้วก็อย.นำข้อมูลนะครับทั้งหมดเลยเป็นการสืบสวนเชิงลึกขยายผลนะครับไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกจู่โจมนะครับแหล่งผลิตเถื่อนร่วมกันถึง3จุดด้วยกันคุณผู้ฟังนะครับในเขตพื้นที่ใจกลางกรุงนะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครครับโดยภายหลังจากที่มีการตรวจแล้วเนี่ยก็ยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคุณผู้ฟังได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวมูลค่าความเสียหายครั้งนี้นะครับกว่า50ล้านบาทแล้วก็ยึดยาเม็ดนะครับแล้วก็ของกลางได้กว่า1ล้าน8แสนชิ้นนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.นี่แหละใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้าน1เลยครับด้านแรกก็คือธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบ.จะตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการเด็ดขาดแล้วก็เรื่องที่2ครับการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็การไกล่เกลี่ยดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตรงนี้จะเป็นที่พึ่งครับให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์หากพบว่ามีผู้เดือดร้อนในวงกว้างเนี่ยสคบ.ก็จะทำหน้าที่มีอำนาจครับในการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนถึงที่สุดนะครับนี่ก็คือการเดินหน้าของท่านสุภมาศอิสระภักดีภายใต้ข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่าเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้เลย1กรกฎาคม2569เรื่องของท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับในการวางโจทย์เขาบอกมี5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อก็ชูบทบาทสำคัญแหละคุณผู้ฟังครับเรื่องของสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนต้องเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครับเรื่องของการจัดทำแผนการดำเนินงานเรื่องของแผนการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมกับการมอบนโยบายแล้วก็ทิศทางการดำเนินงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่าปีงบประมาณ2570เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นะครับซึ่งกองทุนก็อยู่ในกรอบปี2566ถึง2570จึงบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสรุปผลท่านสุภมาศบอกแล้วก็กำหนดทิศทางในระยะต่อไปโดยรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบโจทย์นะฮะให้ท่านสุภมาศเนี่ย5ประการด้วยกันในการเป็นกรอบจัดทำแผนในปี2570ได้แก่การปรับบทบาทกองทุนจากผู้ให้ทุนนะครับสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าco-creator นี่น่าสนใจนะครับคำนี้แล้วก็มีรูปแบบครับในการสนับสนุนที่คล่องตัวมากขึ้นบูรณาการนะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บมจ.อสมท.แล้วก็มีการพัฒนาเขาบอกเป็น local content creator และ local heroes ในทุกจังหวัดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดทำนะครับแนวปฏิบัติการร่วมด้วยสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิตอลของไทยสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทั่วไปนะฮะให้ทุกช่วงวัยเนี่ยมีกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์ด้วยต้องนำเรียนว่าปัจจุบันนี้ครับภัยออนไลน์ก็แบบนะเราก็ใช้ออนไลน์กันบางทีก็มีมิจฉาชีพนะมาแทรกซึมแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันนะครับเรื่องของภัยออนไลน์บอกโจทย์ทั้ง5ข้อนี้ที่ท่านสุภมาศบอกเนี่ยคือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับทั้งเด็ก นะทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็ฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมนะครับท่านบอกว่าพร้อมผลักดันแล้วก็สนับสนุนเต็มกำลังเพื่อให้แผนในปี2570สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนนี้ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มีความยืดหยุ่นนะแล้วก็ลดเรื่องของเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนั่นเองนะครับนี่คือบทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คือกลไกหลักครับของรัฐบาลไทยในการทั้งส่งเสริมทั้งสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์แล้วก็ปลอดภัยต่อสังคมนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องที่ให้เราได้ติดตามกันทุกๆวันเลยต้องบอกว่าท่านทำงานหนักจริงๆเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่ท่านสุภมาศดำเนินการก็คือผู้บริโภคท่านดูแลสคบด้วยดังนั้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับการใช้จ่ายของเราใช่ไหมฮะเราซื้อสินค้าบางคนก็มีข้อความส่งเข้ามาหลังไมค์ด้วยคุณบอลดูให้หน่อยสั่งสินค้าอย่างนึงคุณบอลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่สั่งมาสั่งออนไลน์ใช่ไหมไม่ตรงปกก็นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะประสานให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับจัดรายการไปก็ดูข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีบอกว่าคุณนิชาภาขอลอกกันบ้านปรับนิดเดียวเดี๋ยวอาจารย์จับได้ก็คือไก่ย่างขอเป็นเนื้อนุ่มฉ่ำก็แล้วกันโอ้ชอบแสดงว่าไม่ชอบแบบกรอบๆใช่ไหมชอบแบบนุ่มๆหน่อยเอาได้เลยไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40อ้าวใครใช้แล้วบ้างนะครับเมื่อกี้นี้ให้กันบ้านไปให้กันบ้านไปบางคนก็บอกว่าไปซื้อกับข้าวที่เป็นกับข้าวสำเร็จรูปเป็นแกงใช่ไหมโอ้โหได้มาเยอะเลยหลายถุงเลยทีเดียวนะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันนี้แทบจะทุกตลาดเลยนะครับมีส่งเข้ามาที่มีนบุรีบอกคึกคักมากนะครับแถวแถวบางขุนเทียนก็คึกคักนะครับมีบางกะปินี่ไม่ต้องสืบเลยคุณบอลส่งข้อความมาบอกว่าพ่อค้าแม่ขายนี่ยิ้มกันแก้มปลิเลยนะครับยอดขายพุ่งกระฉูดเลยเพราะบางคนก็ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้บริโภคก็แฮปปี้อ่ะเราเป็นคนใช้ก็แฮปปี้นะครับคุณมะลิแก้วนี้ส่งข้อความมาแล้วด้วยนะครับก็เป็น1รายการนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่วันนี้คุณผู้ฟังครับ1กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454จึงได้มีการยึดถือครับ1กรกฎาคมของทุกปีนะครับเป็นวันลูกเสือแห่งชาติต้องย้อนกลับไปนิดนึงเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดนึงนะครับสมัยที่เราเป็นนักเรียนเราก็เรียนลูกเสือใช่มั้ยหลายคนก็ได้มีการกิจกรรมรอบกองไฟกันด้วยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆลูกเสือครับได้กำเนิดครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงในปี2450ที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยกิจการลูกเสือในยุคแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีจุดประสงค์ขึ้นนะฮะก็เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหารหลายประเทศไม่มีพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารจึงได้มีการจัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับกิจการลูกเสือก็ได้มีการแพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณผู้ฟังจากอังกฤษก็ไปอเมริกาต่อมาครับในปีพ.ศ. 2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมจิตใจของข้าราชการนะครับแล้วก็พ่อค้าประชาชนให้รู้จักรักชาติมีมนุษยธรรมมีความเสียสละมีความสามัคคีแล้วก็มีความกตัญญูเมื่อกิจการของเสือป่าเนี่ยเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการอบรมของเสือป่าด้วยดังนั้นในวันที่1กรกฎาคมพ.ศ.2454จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานะครับจากนั้นเนี่ยนานาชาติในยุโรปก็ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้นลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทั่วโลกเป็นสื่อผูกมิตรไมตรีนะครับโดยใช้กฎของลูกเสือ10ประการผูกสัมพันธ์กันไว้ไม่เว้นเชื้อชาติศาสนาใดถือว่าลูกเสือทั่วโลกก็เป็นพี่น้องกันหมดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นที่มาของวันลูกเสือนะครับวันนี้1กรกฎาคม2569ครับวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินะครับวันลูกเสือแห่งชาติทางเพจของสวทก็ลงไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำกันนิดนึงในวันที่13กรกฎาคมวันจันทร์นี้ครับเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับถนนดนตรีประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อช่วงประมาณ4โมงก็เจอพี่พินโยรุ่งสมัยด้วยนะครับก็มีการตรวจพื้นที่ต่างๆเพราะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนแหละที่เตรียมจะมาชมคาราบาวกันเดี๋ยวบนจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามสปอตนะฮะของถนนดนตรีกันสักนิดนึงเชิญรับฟังครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ย้ำกันนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ย้ำนะครับ13กรกฎาคมแป๊บเดียวนะวันนี้ก็1กรกฎาคมแล้วคุณผู้ฟังโอ้ใครที่อยากจะมาชมฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายคาราบาวที่นี่เลยนะครับจัดของเราที่นี่แหละนะครับนำให้คุณผู้ฟังได้มาชมกันนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับก็มาชมกันได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไปติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับรายการถนนดนตรีดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยออกอากาศทุกวันเสาร์ครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 21:07 น.ถึง 24:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และก็มี AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ยังมีM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับสำหรับกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยก็ได้มีการเชิญศิลปินเพื่อชีวิตก็นำมาแสดงให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแน่นอนเราจะเจอกันนะครับ13กรกฎาคมนะฮะคาราบาวแล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ฟังเสียงนี้อยู่แล้วอยากมาชมเชิญนะครับเชิญเลยต้องบอกว่าขอเชิญชมเลยล่ะงานนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆฟังแล้วก็ไปบอกต่อๆกันด้วยนะครับส่งข่าวไปให้กระจายไปทั่วๆเลยเดี๋ยวจะได้มาชมกันเยอะๆนะครับอยากจะให้ได้ติดตามกันอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับแน่นอนว่าจับประเด็นเป็นข่าวมีเรื่องราวของการท่องเที่ยวมาฝากกันล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีการเปิดตัวโครงการใหญ่โครงการสำคัญด้วยนั่นก็คือ Thailand Health Excellence 2026ครับต้องบอกว่าครั้งนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองมากๆครับเพราะว่าทททเนี่ยเขาจะมีการผนึกกำลังร่วมกับทั้งการแพทย์การท่องเที่ยวนะครับเรื่องของพันธมิตรด้านสุขภาพทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่จุดหมายสำคัญด้านสุขภาพแล้วก็การเยียวยาระดับโลกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าความน่าสนใจในครั้งนี้ครับเขามีข้อมูลนะครับทางด้านของ Wellness โลกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับ Wellness เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมีมูลค่าหลายร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีมิติทางด้านของเชิงท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อีกนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่จะขยายตัวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การประเมินด้วยตลาด Medical แล้วก็ Wellness Tourism ในปี2569เนี่ยกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมีการบูรณาการครับทั้งทางด้านของวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาแล้วก็เรื่องของการรักษาด้วยจะสังเกตเห็นว่านี่คืออีกหนึ่งมิติใหม่นะครับในการเดินหน้าของประเทศไทยด้วยนำมาให้ได้ติดตามกันในส่วนของจับประเด็นเป็นข่าวในวันนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ามีข่าวคราวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้นะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันนะครับทุกๆวันแบบนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามข้อมูลของกระทรวงพม.กันหน่อยนึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดท่านเป็นประธานคุณผู้ฟังครับในการสัมมนาวิชาการและก็การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมระดับชาติงานชื่อพลังองค์กรชุมชนสร้างสังคมไทยไปด้วยกันแล้วก็มีการมอบนโยบายทั้งด้านของการพัฒนาสังคมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับโดยมีผู้แทนนะครับขบวนองค์กรชุมชนเนี่ยกว่า77จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานเขาบอกการสัมมนาครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมระดับชาตินะครับโดยถือว่าเป็นการมอบนโยบายด้านสังคมและก็การพัฒนารากฐานโดยตรงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้ขบวนองค์กรชุมชนได้รับทราบถึงร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่14นั่นก็คือพ.ศ2571ถึง2575สะท้อนปัญหาหน้างานจริงๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์วิถีชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนของผู้นำชุมชนต่างๆนะครับให้เกิดผลแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.บอกว่าพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ทั้งพี่น้องประชาชนเองภาคเอกชนนักวิชาการเนี่ยได้มีการระดมความคิดเห็นกันนะครับเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและก็มีความเสมอภาคโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมทั้งร่วมการถักทอเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ทำงานกันอย่างมีเอกภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในทุกๆวันครับก็จะมีข่าวคราวนะครับแล้วก็ข้อมูลที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับข้อความหนึ่งที่ส่งตรงเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในห้วงเวลานี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่มีส่งเข้ามาบอกว่าติดตามทุกๆวันนะครับแล้วก็มีคุณปาล์มด้วยน้องหนิมเนี่ยนะครับส่งเข้ามาทักทายกันในทุกๆวันเลยทีเดียวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับก็กลับมาติดตามกันพร้อมกับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ยังมี AM ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz แต่ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

โค Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมทโคเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: กินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569 115ปีลูกเสือไทยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีแก่ในอำเภอทั้ง8อำเภอพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ผ้าพระราชจังหวัดชุมพรมอบรางวัลยอดเยี่ยมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: นี่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามใจอยากของเราไหมถามไม่เป็นใช่ไหมทีนี้ถ้าท่านเอาความอยากของใจไปกำกับมันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเจอกับการขัดแย้งตลอดเวลาใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นตามชอบใจเนี่ย

0: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569 115ปีลูกเสือไทยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569 115ปีลูกเสือไทยจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายคณะกรรมการลูกเสือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าทุกประเภทคณะกรรมการจัดงานและลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาตินายไพฑูรย์ศรีวสุทธิ์รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต1เปิดเผยว่าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรในรอบปีที่ผ่านมาสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดได้จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนการสอบวิชาพิเศษลูกเสือรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีวุฒิสูงขึ้นเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศผ่านการประกวดระเบียบแถวลูกเสือการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือและโรงเรียนดีวิถีลูกเสือโดยมีบุคลากรทางการลูกเสือได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน4คนได้รับเครื่องหมายวุฒิ82ท่อนจำนวน75คน3ท่อนจำนวน8คนและ4ท่อนจำนวน1คนขณะที่ลูกเสือและเนตรนารีได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จำนวน114คนการจัดพิธีในครั้งนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสืออีกทั้งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือความมีระเบียบวินัยความเสียสละและจิตอาสาให้แก่เยาวชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรครั้งที่6พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคณะกรรมการอำนวยการคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชุมพรตลอดจนผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติจากรายงานสถานการณ์พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระทำผิดโดยใช้เทคโนโลยีการใช้มากขึ้นทั้งการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ LINE การใช้บัญชีม้าในการรับชำระเงินการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนรวมถึงการนัดรับยาในลักษณะเดย์ดรอปเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ราคายาบ้าและยาไอลดลงจนทำให้เยาวชนและกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานปปส.ภาค8รายงานว่าในปี2568มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมากกว่า 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบอาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรมและภาคประมงซึ่งยังมีความเชื่อว่ายาเสพติดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนับเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจังหวัดจึงเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแรงงานและสาธารณสุขเพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดควบคู่กับการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้พร้อมติดตามความคืบหน้าการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดชุมพรจากการประชุมโต๊ะข่าวตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมทั้งร่วมกันพิจารณาผลการประเมินหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดของจังหวัดชุมพรประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อยกระดับพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นครอบคลุมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กเยาวชนชุมชนและสถานประกอบการควบคู่กับการปราบปรามผู้กระทำความผิดและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพอย่างต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชุมพรหากพบเบาะแสการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งสายด่วนปปส.1386ต่อกันด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีแก่ในอำเภอทั้ง8อำเภอพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ผ้าพระราชนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนจังหวัดชุมพรประจำเดือนมิถุนายน2569โดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีพิธีมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีให้แก่ในอำเภอทุกอำเภอซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรการมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีในครั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอสวีองค์การบริหารส่วนตำบลสวีและวัดพระบรมธาตุสวีกำหนดจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรประจำปี2569ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569ณวัดพระบรมธาตุสวีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชุมพรได้ทราบข่าวสารจัดให้มีการเข้าร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามและร่วมทำบุญตามจิตอาสาโดยทั่วกันจังหวัดชุมพรจึงได้จัดทำผ้าห่มพระบรมธาตุสวีโดยมอบให้นายอำเภอทั้ง8อำเภอนำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่ต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรมอบรางวัลยอดเยี่ยมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยประจำปี2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมอบเงินรางวัลยอดเยี่ยมพร้อมเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีพุทธศักราช2569ระดับจังหวัดจำนวน4รางวัลในโอกาสการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนจังหวัดชุมพรประจำเดือนมิถุนายน2569ณห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามรวมถึงมารยาทไทยที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละระดับชั้นดังนี้ระดับประถมศึกษาป.1 ถึงป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3 โรงเรียนบ้านงาช้างระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาและเยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีในการร่วมสืบสานและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2569 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:49 นและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:06 นพรุ่งนี้น้ำทะเลลงเต็มที่ในเวลา 10:51 จบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1350กำหนดกรณีที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่ผืนหนึ่งอะค่ะมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็นที่แปลงย่อยแล้วทำให้ที่แบ่งออกมาค่ะเกิดเป็นที่ตาบอดขึ้นไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีเช่นนี้ค่ะกฎหมายให้อำนาจเจ้าของที่แปลงที่ตาบอดสามารถขอให้เปิดทางสาธารณะได้จากที่ผืนเดิมที่มีการแบ่งแยกออกมาแต่กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าชดใช้เหมือนกรณีแรกนะคะข้อสังเกตของกรณีนี้ก็คือถ้าที่แปลงนั้นนะคะแบ่งแยกออกมาแล้วมีที่ตาบอดเกิดขึ้นเจ้าของที่ตาบอดแปลงนั้นมีที่ข้างเคียงซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแล้วที่ข้างเคียงนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะกรณีเช่นนี้กลายเป็นว่าเจ้าของที่เขาดันมีที่สองผืนติดกันสามารถเดินออกสู่ทางสาธารณะได้เลยโดยไม่ต้องขอเปิดทางจำเป็นในที่ที่แบ่งแยกออกมากรณีนี้ก็ไม่ต้องมีการเปิดทางจำเป็นนะคะเราจะมายกตัวอย่างกรณีที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ชุมแพได้มีโอกาสไกล่เกี่ยในเรื่องทางจำเป็นก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามันมีที่อยู่ผืนนึงค่ะถูกแบ่งแยกย่อยออกเป็น5แปลงที่แปลงนี้ค่ะเขาจะมีทางเล็กๆเอาไว้ให้เจ้าของที่ค่ะเดินเข้าออกได้เป็นปกติเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะผ่านไปวันนึงที่แปลงที่ติดถนนสาธารณะค่ะเขาดันปิดทางเข้าออกทำให้คนที่อยู่ที่แปลงด้านในไม่สามารถเดินเข้าออกได้เกิดการเดือดร้อนเจ้าของที่แปลงด้านในก็เลยขอมาพบพนักงานอัยการเพื่อจะปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพนักงานอัยการก็มีหนังสือเชิญเจ้าของที่ถูกแปลงเข้ามาไกล่เกี่ยโดยสอบถามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกลายเป็นว่าที่แปลงนี้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นที่ผืนใหญ่แล้วมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น5แปลงเจ้าของที่เป็นพี่น้องกัน5คนวันหนึ่งเกิดการผิดใจกันก็เลยมีการปิดทางไม่ให้เข้าออกพนักงานอัยการก็อธิบายข้อกฎหมายให้ฟังว่ากรณีแบบนี้แต่ละคนสามารถดำเนินการได้อย่างไรได้บ้างและให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้คุยกันเคลียร์ใจกันนะคะท้ายที่สุดเจ้าของที่แปลงที่ติดทางสาธารณะก็เปิดทางให้แล้วทุกคนก็ใช้ทางเข้าออกได้เหมือนเดิมการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุกคนพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อปรี้อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม่บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.โดยอส

ไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอเพื่อนใหม่คือของขวัญที่ดีแต่เพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับวันยิ่งล้ำค่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสม.มีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041010 0775111453 โดยเครือข่ายภาคประชาชนค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น.โดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังคะรายการอสม.นี้เราจอกช่วงมืดๆนะคะแต่ก็สมเล็กก็จะนำข่าวและสาระต่างๆภายในชุมชนมาเล่าสู่คุณฟังนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะสมเล็กก็เลยจะนำเรื่องโรคต่างๆที่มีอยู่ในช่วงหน้าฝนมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในช่วงหน้าฝนนี้เรามาพักสัก

0: สาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาพบกับอสมเล็กอสมเล็กก็จะชวนคุณผู้ฟังเสมอๆเลยนะคะอย่าเบื่ออย่าบ่นอสมเล็กเลยค่ะเรามาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบวก1ขอเลขอีก1ปอเปิดกันนะคะเพื่อขจัดโรคร้ายให้ห่างไกลไปจากบ้านเราค่ะปอที่1คือปอปิดปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ค่ะปอที่2คือปอปล่อยปล่อยปลากินลูกน้ำค่ะคุณผู้ฟังปอที่3คือปอเปลี่ยนทายน้ำทุกๆ7วันนะคะแล้วก็ปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โล่งโปร่งสะอาดได้อยู่หน้ามองค่ะปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยนะคะและอีกหนึ่งขอคือขอขัดค่ะขัดล้างพยาธิที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก7วันนะคะเพื่อขจัดวงจรของไข่ลูกน้ำที่เกาะอยู่ภายในภาชนะของเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งปอคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเรานะคะอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินค่ะค่ะได้แต่ยากนะคะสำหรับยุงรายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังคำว่าน่าอายตายพยุงจะห่างไกลไปจากบ้านเราเมื่อเราร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติ5ปอบวก1ขอและ1ปอเปิดนะคะคุณผู้ฟังโรคร้ายที่มาจากยุงร้ายก็ได้แก่1โรคไข้หวัดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็โรคที่2คือโรคไวรัสซิก้าโรคที่3คือโรคปวดข้อยุงร้ายหรือชิคุนคุนย่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะอสมเล็กก็จะเน้นเสมอเลยนะคะเวลาก็สมเร็จมานะว่าโรคที่เราจะต้องระวังนะคะแล้วก็1เป็นเองหายเองคือโรคหวัดค่ะนะคะโรคหวัดนี้แต่ถ้าว่าเราเป็นเองหายเองเราปล่อยให้หายเองบางครั้งอาจจะนานนะคะอาจจะมีโรคแทรกซ้อนได้เราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพราะโรคนี้อย่าลืมว่าเป็นเองหายเองไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพค่ะโรคไข้หวัดใหญ่นี้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่อยู่ในอากาศซึ่งมีหลายชนิดนะคะเราจึงไม่สามารถที่จะมีวัคซีนป้องกันได้นะคะสาเหตุนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศจากร้อนไปสู่หนาวจากหนาวไปสู่ฝนจากฝนไปสู่ร้อนมาสลับกันนี้ทีนี้อุณหภูมิในร่างกายของเราอาจจะปรับตัวไม่ทันก็จะทำให้เราเจ็บป่วยได้นะคะทีนี้อาการของโรคก็เราจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็คัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามคันคอเป็นอาการเด่นนะคะเราจะพูดว่าคายเคืองในคอแต่มันคันยิบๆมันมีอะไรอยู่ในคอเรานะคะนี่คืออาการเด่นของการเป็นไข้หวัดนะคะแล้วก็เจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปวดตามร่างกายต่างๆด้วยค่ะคุณฟังนะคะแล้วคืนนี้ถามว่าการป้องกันดูแลรักษาโรคไข้หวัดเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเราต้องดูแลรักษาตัวเราเองแล้วก็รักษาตามอาการนะคะมีไข้ก็ให้ทานยาพาราเซตามอลนะคะทุกๆ 4-6 ชั่วโมงนะคะผู้ใหญ่ครั้งละ 1-2 เม็ดสำหรับเด็กก็ครั้งละครึ่งเม็ดถึง1เม็ดนะคะแต่ต้องทุกๆ 4-6 ชั่วโมงถ้าหากว่าเกินจาก1วันเป็นวันที่2แล้วไข้ยังไม่ลดต้องไปพบแพทย์ค่ะทีนี้ก็เบื้องต้นก่อนนะคะเบื้องต้นของอาการคือเราจะเริ่มรู้เลยว่าควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพอเราเริ่มเลยว่าเอ้ยทำไมเราป่วยนะคะเราต้องรู้เลยว่าเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีคุณประโยชน์ทางสารอาหารครบนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กินยาพาราเซตามอลนะคะทุกๆ 4-6 ชั่วโมงนะคะแล้วก็กินยาตามอาการยานี้ส่วนมากอสมฤทธิ์ขอแนะนำเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังว่าหากเป็นไปได้ไปพบแพทย์นะคะเพราะแพทย์จะเป็นผู้จ่ายยาให้อย่างเช่นเจ็บคอแพทย์ก็จะให้มียายาน้ำนะคะแก้เจ็บคอแต่ยาปฏิชีวนะเอาสองเล็กเอาสมเล็กไม่แนะนำนะคะเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นตัวทำลายตับนะคะคุณผู้ฟังถ้ายังไงก็ควรไปพบแพทย์ดีกว่านะคะว่าเนี่ยเราเป็นไข้มาแล้ว2วันไม่หายนะคะให้แพทย์วินิจฉัยรักษาเราตามอาการดีกว่านะคะคุณผู้ฟังทีนี้การดูแลรักษานะคะเวลามีไข้เช็ดตัวบ่อยๆนะคะเราจะเริ่มรู้เลยสุกว่าเวลามีไข้นี่ร้อนแล้วเหงื่อแตกมากเช็ดตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อระบายความร้อนของร่างกายนะคะแล้วก็เช็ดตัวอย่าลืมว่าห้ามเช็ดตัวด้วยน้ำร้อนให้ใช้น้ำเย็นเพราะอย่าลืมว่าความร้อน ไปประคบความร้อนในร่างกายของเรามันจะต้านกันเองนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นอุณหภูมิห้องก็ได้หรือจะเย็นจัดๆก็ได้ถ้าหากว่าเป็นไข้หนักก็ทางพยาบาลก็จะแนะนำว่าให้ใช้น้ำเย็นจัดๆเช็ดนะคะเพื่อระบายความร้อนในร่างกายของเรานะคะเช็ดบ่อยๆเลยนะคะเช็ดตลอดเวลาจนกว่าไข้จะลดนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆหากเป็นไปได้นะคะดื่มน้ำเกลือแร่นะคะเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำนะคะแล้วก็ร่างกายของเรานี่ควรให้อบอุ่นโดยการใส่เสื้อผ้าให้หนาสักนิดนะคะแล้วก็เป็นไปได้ถุงมือถุงเท้าแล้วก็หมวกไว้ผมสวมเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ว่าเราอากาศหนาวนี่เราจะรู้เลยว่าหนาวสถานมันสั่นเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องนอนหลับพักผ่อนให้สนิทไม่ใช่ว่าหลับแบบตื่นๆนะคะคุณว่าเพราะอย่าลืมว่าการนอนหลับพักผ่อนนี่บางคนพักผ่อนจริงคือไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆนั่งดูโทรศัพท์นั่งดูทีวีไม่ได้นะคะพักผ่อนคือการนอนหลับให้สนิทเพื่อให้ร่างกายนี่ได้พักทุกส่วนที่การทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่ถามว่าเวลาเราพักผ่อนนี่เราจะรู้ยังไงว่าเราพักผ่อนหลับให้สนิทนะคะแล้วเวลาตื่นมาเราจะรู้สึกเลยว่ากระชุ่มกระชวยไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ถามว่าใครอยู่ในที่มีอาการรุนแรงนะคะควรจะทำอย่างไรนะคะอาการที่เริ่มรุนแรงคือ1ผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่จะมีอาการรุนแรงของโรคไข้หวัดนี่นะคะก็ให้รู้ตัวเราเองว่าเรามีโรคประจำตัวหรือเปล่าถ้าเรามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอดนะคะโรคหอบหืดโทษค่ะคุณพ่อโรคหัวใจโรคเบาหวานเราจะรู้เลยว่าร่างกายของเรานี่เพลียนะคะแล้วก็จะเหนื่อยง่ายนะคะเราต้องรู้เลยว่าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาตัวเองอาการจะรุนแรงกว่าบุคคลทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคอ้วนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีนะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ซึ่งตรงจุดนี้เราจะเข้าอยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนะคะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะต้องระวังเลยนะคะว่าไม่ว่าตัวเองจะได้รับเชื้อโรคอะไรเป็นโรคอะไร7กลุ่มเสี่ยงนี้จะป่วยได้ง่ายกว่าเพราะหนึ่งมีภูมิต้านทานต่ำนะคะคุณฟังนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองอสมเล็กก็เวลาออกเดินรงนะคะออกเดิน15หลังคาเรือนแต่ตอนนี้ของอสมเล็กทั้งหมด27หลังคาเรือนแล้วค่ะอสมเล็กก็จะไปถามสุขภาพว่าช่วงนี้อสมเล็กจะห่วงใยมากที่สุดคือผู้สูงอายุค่ะคุณฟังอสมเล็กจะถามเลยว่าอยู่บ้านหนาวไหมและเสื้อผ้านี้รู้สึกจะใส่น้อยเกินไปเพราะส่วนมากผู้สูงอายุนี่จะชอบใส่เสื้อคอกระเช้าและอย่าลืมว่าผ้าเกาะคอกระเช้าใหม่ๆก็หนาดีนะคะคุณผู้ฟังแต่เวลาซักบ่อยๆซักนานๆมันก็เนื้อจะบางลงและทีนี้การที่ว่าผ้าบางเนี่ยมันกั้นลมหนาวมันไม่ได้ 100% แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะอสมเล็กก็จะได้รับว่าให้ใส่เสื้อคือชาวบ้านเขาจะเรียกเสื้อตัวนอกนะคะว่าเสื้อนอกเนี่ยให้ใส่เสื้อนอกคุมสักนิดนึงคุมคอกระเช้านะคะคุณผู้ฟังเพื่อเขาจะได้อุ่นขึ้นนะคะแต่ที่อสมเล็กไปเยี่ยมมาทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีนะคะพ่ออสมเล็กก็จะมีแง่ที่ว่าจะแนะนำชักชวนอสมเล็กก็จะแย่บอกว่าแต่งตัวแบบนี้ถ้าเป็นสาวๆวัยรุ่นก็น่าดูนะคะมันวอกวิวดีแต่คนแก่ๆนี่โอ้โหแก่ก็หัวเราะนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ก็ยอมใส่เสื้อตัวนอกทับให้นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ชายก็เหมือนกันชอบเปลือยท่อนบนแล้วก็พักขม้าพาดคอไว้อสมเล็กก็จะได้ว่าใส่เสื้อกล้ามก็ยังดีหรือใส่คอกลมก็ยังดีนะคะช่วงนี้หนึ่งกันยุงด้วยนะคะเพราะเวลายุงกัดเนี่ยด้านหลังนี่ยุงชอบมากที่สุดเพราะว่าด้านหลังนี่มันไม่มีอะไรพัดผ่านนะคะอสมเล็กก็จะแนะนำผู้สูงอายุทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเชื่อฟังนะคะแล้วก็จะบอกว่าให้อสมเล็กนี่ไปบ่อยๆเพราะว่าเราไปเยี่ยมกันเนี่ยเราจะคุยกันตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ถามว่าความรุนแรงของโรคนะความรุนแรงของโรคนี่สำหรับผู้ป่วยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าผู้ป่วยได้มีภูมิคุ้มกันยังไงนะคะมีโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ยอมพักผ่อนเป็นหวัดจะออกไปทำงานคุณฟังทีนี้ความรุนแรงของโรคก็จะคือตัวเองไม่ได้พักผ่อนเลยโรคมันก็จะไม่หายทีนี้มันจะกำเริบขึ้นการรักษาขยากขึ้นนะคะคุณฟังนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่สมเด็จเป็นห่วงที่ว่าหนึ่งบางคนนี่โหมที่จะทำงานให้เสร็จนะคะไม่ยอมพักผ่อนการเป็นไข้หวัดคุณฟัง ทราบไหมคะว่าเราพักผ่อนเพียง2วันเราก็จะหายดีนะคะแต่ก็ถ้าร่างกายของเราไม่เต็มร้อยมันก็จะหายไม่ขาดนะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ตรากตรำทำงานหนักนะคะดื่มน้ำมากๆแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะคุณผู้ฟังที่ถามว่าถ้าหากว่าเราเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนเวลาป่วยเนี่ยอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่ทำงานก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่สบายอยู่ก็ยังฝืนไปทำงานกลัวขาดกลัวโดนตำหนินะคะไม่เด็ดค่ะก็ส่งใบลานะคะว่าเราป่วยเป็นไข้หวัดขอพักผ่อนสัก 2-3 วันหลังจากนั้นทางไม่ดีขึ้นก็เอาใบรับรองแพทย์มานักเรียนก็เหมือนกันนะคะหยุดเลยอย่าไปแพร่เชื้อที่โรงเรียนนะคะคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่ว่าเราช่วยกันได้คือ1ไม่ช่วยแพร่เชื้อนะคะแล้วก็ทำให้โรคเนี่ยไม่ระบาดไปสู่ผู้อื่นได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะที่ถามว่าทำไมเมื่อฝนตกเราจึงเจ็บป่วยบ่อยสาเหตุก็เกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายของเรานี่ลดนะคะปรับตัวไม่ทันก็ทำให้เราป่วยบ่อยนะคะวิธีง่ายๆก็คือ1ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองและพักผ่อนให้เพียงพอสวมเสื้อผ้าหนาๆ นะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นนะคะเด็กเลี้ยงน้ำเย็นได้ช่วงนี้ก็เด็กเลี้ยงเพราะหนึ่งอากาศมันเย็นนะคะนะคะนี่คือที่ว่าเราดูแลตัวเราเองในช่วงฝนตกนะคะคุณผู้ฟังเรามาพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟัง

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะทีนี้ถามว่าฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพยังไงไม่ให้ป่วยไม่จากฝนง่ายที่สุดเลยพกร่มนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือดื่มน้ำให้มากๆทานอาหารอ่อนย่อยง่ายนะคะเพราะอย่าลืมว่าเวลาช่วงฝนตกเนี่ยสังเกตไหมคะเราจะชอบทานปูนตีนร้อนๆก็ได้นมร้อนๆก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายเราอุ่นนะคะและที่นี่ถามว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดคือหนึ่งเราต้องสวมเสื้อผ้าให้อุ่นให้หนาอย่าให้รู้สึกว่าหนาวถ้ามือเท้าเย็นใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือนะคะจะได้อุ่นขึ้นนะคะที่ถามว่าการดูแลนี่เราจะดูแลยังไงเราต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือหนึ่งงดของที่ว่าจะทำให้เรารู้สึกเลยว่าทานเข้าไปแล้วมันจะไม่ดีขึ้นนะคะงดไปเลยนะคะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรายังทานของที่อย่างเช่นไอ้น้ำแข็งที่เป็นเกล็ดหิมะมันจะเย็นจี๊บเลยนะคะคุณฟังซึ่งตรงจุดนี้เองถ้าหากว่าร่างกายของเรายังป่วยอยู่ไม่ได้เลยนะคะคุณฟังสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องดูแลตัวเราเองนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาพักอีกสักครู่ค่ะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะถามว่าเป็นหวัดเนี่ยนะคะเราป้องกันได้อย่างไรหนึ่งก็คือหนึ่งไม่พกร่มมีเสื้อกันฝนนะคะอย่าให้ตัวเราเปียกถ้าตัวเราเปียกแล้วกับบาบน้ำสระผมเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆให้อุณหภูมิในร่างกายของเราอุ่นขึ้นมาทันทีนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดื่มน้ำมากๆแล้วก็ทานพวกน้ำเต้าหู้ร้อนๆก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจะทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือหนึ่งต้องไม่ให้ตัวเย็นนะคะนี่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ดีขึ้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องแบบนี้เลยค่ะคุณฟังคือว่าไปฟังว่าเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะไม่ให้เย็นจนเกินไปสังเกตแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราสมัยก็จะเวลาฝนตกนะคะสมัยสิ่งแรกคือจับใบหูเย็นไหมจับจมูกแห้งไหมแล้วก็เท้าเขาพยายามดันมือของเราเข้าเป็นอุ้งเท้าเขาเราจะรู้เลยว่าเขาไม่สบายเพราะหนึ่งหูเย็นจมูกแห้งแล้วก็เท้าร้อนนะคะเราต้องสังเกตอย่างนี้เพราะแล้วก็หนึ่งเขานอนขดตัวเป็นวงกลมสังเกตง่ายนะคะแต่ถ้าถามว่าพวกนี้เนี่ยเขามีขนแต่ก็อย่าลืมว่าเวลาเขาป่วยเขาก็ยังป่วยไม่ใช่ว่าถึงเขาจะมีขนแล้วเขาไม่ป่วยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ถามว่าดื้ออะไรไม่เท่ากับการดื้อยาถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราดื้อกับพ่อแม่เนี่ยเราก็ถูกกำราบได้ไหมเร็วนะคะเราดื้อกับหัวหน้างานหัวหน้างานก็ไม่ส่งงานให้เราทำเราก็ต้องกลับเราก็ต้องหายดื้อนะคะกับพ่อแม่เวลาโดนไม่เดียวก็หายดื้อนะคะแต่ทีนี้ดื้อยาล่ะดื้อยามันยากมากเลยค่ะคำว่าเชื้อดื้อยาคืออะไรนะคะทำไมต้องดื้ออันนี้คืออสมเล็กก็งงนะคะครั้งแรกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงชอบพูดคำว่าดื้อยานะคะคำว่าดื้อยานี่หมายถึงว่าการที่ร่างกายของเราเนี่ยทานยาเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังทานเข้าไปตามที่หมอแนะนำนะคะพอหมอแนะนำเสร็จแล้วก็หยุดยาเองพอหยุดยาเองทีนี้การรักษาก็ขาดตอนนะคะเหมือนจิตเวชนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นคราวที่แล้วไปอบรมกันมานะคะก็จิตเวชเขาขอหยุดยาเองทางหมอก็บอกว่าทดลองดูครั้งแรกเขาหยุดเขาไม่มีอาการเขาบอกเวลาเขาทานยาตัวนี้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาง่วงนอนอะไรต่ออะไรเขามีคำพูดที่หวานมากแต่พอทีนี้กระปกปรากฏว่าเขากลับเป็นซ้ำอีกทีนี้ยาที่ตัวแรกที่จ่ายไปแล้วพอจ่ายหยุดใหม่ยาใหม่รักษาไม่ได้เพราะเขาเกิดการดื้อยานี่คืออาการของการดื้อยาคือหนึ่งคนที่ดื้อยานี่จะสังเกตได้ง่ายคือรักษาไม่หายนะคะแล้วก็เชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นจะอยู่ในร่างกายแล้วก็สามารถที่ว่าจะเป็นได้ยาวนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่รักษาให้ถูกทางนะคะก็จะเกิดการดื้อยานี่แหละการรักษาก็จะยากขึ้นนะคะถ้าถามว่าง่ายไหมกับการที่รักษาให้ไอ้โรคดื้อยานี่กลับมาคงสภาพเดิมก็ต้องอยู่ในวินิจฉัยของหมออีกเช่นเดิมหมอก็จะกลับมาดูตรวจสุขภาพประกันเจาะเลือดดูว่ามีสารอาหารในเลือดยังไงแล้วก็ให้ยาตัวนี้ไปแล้วอาการดีขึ้นไหมหากไม่ดีขึ้นหมอก็จะพยายามเปลี่ยนแล้วก็ลดปริมาณนะคะเพื่อให้การดื้อยานี่กลับคงคือหมายถึงว่าบางทีเนี่ยหายไปเลยแต่อยู่ที่ตัวผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยต้องร่วมมือกับหมอนะคะคุณพ่อไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมันจะดื้อยาก็ส่วนของมันเราก็กินของมันของเราตามปกติไม่หายก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราก็ยังกินยาอยู่แต่อย่าลืมว่าการรักษาการดื้อยานี่ยาวนานยิ่งกว่าหายก็ไม่หายก็เป็นอาการหนักยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่อสมเล็กเป็นห่วงแล้วก็อสมเล็กก็พยายามบ่นกับน้องตลอดเวลาว่าอย่าทำให้อาการดื้อยานี่เกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าหากว่าการดื้อยาเกิดขึ้นเมื่อไหร่การรักษามันยากนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่อสมเล็กเป็นห่วงที่สุดว่าเวลาเรากินอะไรก็ได้แต่เวลาสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เกิดการดื้อยาอันนี้คืออีกหนึ่งต้องขอพูดเป็นหนึ่งโรคเลยที่ว่าดื้อยาแล้วรักษาไม่หายต ้องให้แพทย์ดูแลนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเวลาก็ได้หมดลงอยู่แล้วสมบูรณ์และทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอบคุณผอ.อุษณีเอกมานพนะคะผอ.สวทชุมพรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบคุมเสียงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทชุมพรทุกท่านและที่ขาดเสียงแรกคือต้องขอบคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอสม.มีเรื่องเล่ามาโดยตลอดนะคะล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกับเองสู้ๆนะคะสมเด็จและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจกับคุณตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสม.มีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เหลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณ สุวีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิศรนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ
4: ์นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากท่านกรกตทำงานของเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางรัฐบาลการทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพศกล่าวอีกว่ากกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: จากที่ว่าเราไม่มีใจช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใจช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามันสี่เดือนใช่ไหมคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่หนึ่งวันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้สองอาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
8: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอ่ะ
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
10: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
9: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
12: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรที่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
13: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวหนึ่งนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัวเอ็กซ์พอร์ตมันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา import เพื่อ export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า skill workforce ได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพจน์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ

0: ของคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1กรกฎาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยสุดาและคุณอากรสิมิทักษ์นะครับฝนตกนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ตอนนี้เริ่มเบาบางแล้วนะปลายแล้วนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะฮะเรื่องของกีฬานะครับเริ่มต้นไปแสดงความยินดีก่อนนะฮะก็เราส่งแรงใจแรงเชียร์2นักเทนนิสสาวไทยรวงข้าวลันนาธารฤดีกับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนะไปแข่งขันรายการ Grand Slam Wimbledon 2026หลังจากที่ผ่านรอบแรกมาเมื่อวานนี้วันนี้ลงแข่งขันรอบ2นะครับก็รอบ64คนสุดท้ายนะครับคู่แรกไหมครับมนัญชยาสว่างแก้วมือ164ของโลกนะครับเจอกับอาริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแข่งกันเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมานะตามเวลาในบ้านเราคู่นี้เคยเจอกันมือ1ครั้งนะครับเคยเจอกันมา1ครั้งก่อนที่จะมาเจอในรายการนี้นะแข่งกันที่รายการ WTA 125ที่ฮ่องกงตอนนั้นสาวไทยน้องไหมนะครับชนะไปได้2ต่อ1เซตครับ5 7 6 3และ6 4คราวนี้ไหมยังฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะสาวสหรัฐอเมริกานะครับอาริเซียปาร์คไป2ต่อ0เซตครับ7 5และในเซตที่2 6-0 นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสคนที่3นะครับนักเทนนิสสาวไทยคนที่3ที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ3ในการแข่งขันระดับ Grand Slam นะต่อจากแทมมี่แทมารินทันสุการในออสเตรเลียนโอเพ่นปี1997ลักษิกานะฮะลักษิกาคำขำในออสเตรเลียนโอเพ่น1ปี2018นะครับแล้วก็ต่อจากแทมมี่นี่แหละครับในการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อปี1997นะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับ1997หรือว่า18ปีที่แล้วเนี่ยแทมมี่นะก็เป็นนักเทนนิสไทยคนเดียวนะที่เข้ารอบวิมเบิลดันได้ลึกที่สุดโดยเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเป็นคอร์ตโปรดของแทมมี่นะลูกพุ่งเร็วนะครับในปี2008ตอนนั้นเนี่ยเอาชนะเปตราเช็กโคเวสกานะครับแล้วก็มือรอบ2เอาชนะเวราสโนนาเรวานะครับรอบ3ชนะมารีนาอิราโควิกนะครับรอบ4รอบ16คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับเจนิก้าเจนโควิดนะครับเจลินาเยนโควิดนะครับก็ชนะไปด้วยนะครับจนถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับวีนัสวิลเลียมนะแต่ว่าต้านไม่ไหวแพ้วีนัสวิลเลียมไปแล้วก็เป็นแทมมี่นะที่ของสถิติเข้ารอบ8คนสุดท้ายของสาวไทยในศึกวิมเบิลดันแกรนด์สแลมนะครับแล้วก็ไหมก็จะทำลายสถิติตรงนี้อยู่นะจะคอทำลายได้หรือไม่นะก็ตอนนี้ผ่านรอบ32คนแล้วนะครับนะอันดับโลกก็นะก็เชื่อว่าคงจะขยับแตะร้อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วครับนะผ่านเข้าสู่รอบ3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายนะครับอีกคนหนึ่งรวงข้าวลันนาธารฤดีนะครับจะเจอกับแอคาเทอรีนาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกมือ18ของรายการคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตามเวลาในไทยก็21นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับนะรอเชียร์และรอติดตามกันนะครับพูดถึงวิลเลียมแล้วนะครับไม่ใช่วีนัสวิลเลียมนะแต่เป็นเซเรน่าวิลเลียมเซเรน่าวิลเลียมได้รับเชิญแข่งขันรายการนี้ด้วยนะหญิงเดี่ยวหลังจากเธอเป็นอดีตแชมป์รายการนี้เนี่ยเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยเป็นอดีตแชมป์รายการนี้นะครับวิมเบิลดันเนี่ยนะอดีตตำนานเบอร์1ของโลกนะครับได้ไวการ์ดจากเจ้าภาพลงแข่งขันรายการนี้ในเซตที่1นะก็คืนสังเวียนในรอบ4ปีตกรอบแรกนะครับเจอกับมายาจอยนะครับมือ87ของโลกจากออสเตรเลียนะครับสู้กัน3เซตแล้วก็ทางด้านของตำนานแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยวัย44ปีเซเรน่าวิลเลียมก็ตกรอบนะฮะนะก็เธอได้แชมป์วิมเบิลดันถ้าผมจำไม่ผิด7สมัยนะแต่ว่าอย่างว่าแล้วฮะเธอกลับไปมีลูกเลี้ยงลูกนะแขวนแร็กเก็ตไป 2-3 ครั้งและกลับมาใหม่นะครับแต่ก็เธอก็ได้รับเสียงเชียร์แล้วก็กับบรรยากาศที่เธอบอกว่าคุ้นเคยนะครับนี่คือแชมป์ระดับตำนานอีกคนนึงนะครับเซเรน่าวิลเลียมแกรนด์สแลม23สมัยนะครับโดยเฉพาะวิมเบิลดันนี่เธอได้7สมัยนะครับเธอก็ตกรอบไปนะครับนะก็เป็นตำนานอีกคนหนึ่งนะครับเซเรน่าวิลเลียมเขาเป็นพี่น้องกับวีนัสวิลเลียมก็เก่งกันทั้งคู่แหละนะครับนะเธอลงแข่งขันคู่ด้วยมั้งพักหลังเนี่ยนะครับจากเทนนิสนะครับสาวไทยนะไปดูนักเทนนิสหนุ่มไทยกันบ้างนะครับตั้งแต่ของบูมกสิริสำเร็จนะครับซึ่งเป็นนักเทนนิสไทยนะครับแต่ว่ามืออันดับคู่เนี่ยเขาเป็นมืออันดับ682ของโลกนะครับ เดี่ยวแข่งได้คู่ก็แข่งดีนะกาสิเดชสำเร็จเนี่ยจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นก็คือคาซุมะคาวาจินะครับคู่มือ992ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับลงแข่งขันในรายการ ITF Men World Tennis World Tour 100M15 นะขออภัยนะครับเทนนิสทัวร์รายการ M15 โตเกียวนะครับเงินรางวัลประมาณ 5,550 บาทที่ญี่ปุ่นนะครับจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นพาร์ทเนอร์นะครับคาซุมะคาวาจินะครับเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นก็คือรินโคชิมะนะครับจับคู่กับเรียะโคมากาตะนะครับชนะไป 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 นะครับในการแข่งขันประเภทชายคู่รอบแรกนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ ขอแพ้รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับคู่ของบูมกาสิริตกับคาซุมะคาวาจินะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของความเร็วนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วหน่อยนะฮะเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์ซึ่งรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับก็มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก่อนจะไปตามเรื่องของวอลเลย์นะครับเริ่มต้นที่น้องไมค์คิวฮะเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นะเป็นดาวรุ่งนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Honda Racing Thailand นะครับ Honda Red to the Dream โครงการดาวรุ่งนะครับจาก Honda Racing Thailand เจ้าของหมายเลข85นะครับไปแข่งขันรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026สนามที่4 Anson Round ที่ TC Circuit Anson ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ TT Circuit Anson ที่เนเธอร์แลนด์นะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ26ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาในวันเดียวสนามที่ MotoGP Moto2 แข่งนั่นแหละครับนะรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cupก็แข่งขันด้วยไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์ก็ลงแข่งขันด้วยนะครับนั้นทั้ง2เรสเลยนะครับจบอันดับที่6นะครับในเรสแรกนะครับนะจบอันดับที่6ได้คะแนนสะสม10คะแนนนะครับรวม57นะในเรสแรกเรสที่2นะครับในช่วงวันอาทิตย์ก็ไมคิวเกียรติศักดิ์นะออกสตาร์ทจากอันดับที่11 12อ่ะก่อนที่จะไล่มาแล้วก็จบที่10จบที่5นะครับดีกว่าเดิมอีก1อันดับนะครับได้คะแนนสะสมอีก10เอ็ดคะแนนนะครับรวมแล้วมี68คะแนนนะครับตอนนี้อันดับคะแนนรวมของรุกกี้ครับนะครับไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์ก็ขยับมาอยู่ที่4นะครับมี68คะแนนนะครับก็มีโอกาสลุ้นโพเดียม 1-3 ในฤดูกาลนี้รอเชียร์กันต่อนะครับไมค์คิวรายการต่อไปของไมค์คิวเกียรติศักดิ์นะครับรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup สนาม5นะครับที่ Sachsenring Round and Sachsenring Circuit เยอรมนีนะครับ10-12กรกฎาคมนี้นะครับจากความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะฮะไปดูโมโตครอสบ้างนะครับศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นสนาม5รายการ China Tournament 2026นะครับศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship ฤดูกาล2026สนามที่5นะครับรายการ China Tournament นะครับที่เซระกรีนปาร์คโคราอุเกนเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อ 27-28 มิถุนายนที่ผ่านมาก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ของเรามีนักบิดดาวรุ่งจาก Honda HRC Asia นะครับน้องนิโมจิรัตวรรณลักษณ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะครับก็ลุยทางฝุ่นดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มในระดับคลาสสูงสุดครับIA1 นะครับนิโมก็ใน4สนามแรกมีคะแนนสะสมอยู่166คะแนนนะครับอันดับที่12จาก34คนนะครับแล้วก็สนามนี้นิโม่เนี่ยขับรถ Honda CRF 450R หมายเลข23นะครับก็ทำผลงานอยู่ในอันดับที่5นะครับแข่งขันกัน2ฮีทนะครับฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามนะครับก็สนามฝุ่นนะฮะนักบิดของไทยดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับนะจบอันดับที่11นะครับในฮีทที่1นะครับได้คะแนนสะสมอีก20คะแนนนะครับต่อมาในฮีทที่2นะครับก็จบอันดับที่11อีกครั้งนึงนะครับก็ได้อีก20คะแนนตอนนี้เนี่ยคะแนนนะครับอยู่206คะแนนอยู่ที่12ของนักกีฬาทั้งหมด35คนรอเชียร์กันต่อนะครับสำหรับศึก DID All Japan Motocross Championship Class IA1 สนาม6รายการต่อไปฮอกไกโดชิโดเซทัวร์นาเมนต์นะครับ12กรกฎาคมนะที่นิวชิโตเซมอเตอร์แลนด์ออฟโรดครอสประเทศญี่ปุ่นนะครับยังอยู่กับมอเตอร์ไซค์นะความเร็วมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยนะในเวลานี้นะครับเรื่องของรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับของเราส่งนักบิด2คนนะตัวแทนของไทยแหละไปแข่งขันร่วมกับนักบิดต่างชาติในทีมเดียวกันนะครับก็คือก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนัครินทร์อาทิรัตน์พัวพัฒน์นะครับซึ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอนดูรานซ์ชิงแชมป์โลกหรือว่า FIM เอนดูรานซ์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับรายการโคคาโคล่าซูซูกะ Hour Endurance Road Race ครั้งที่47นะครับมีการแข่งขันกัน 3-7 กรกฎาคมนี้นะครับณสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับที่สนามซูซูกะเซอร์กิตญี่ปุ่นนะครับซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกในบริษัทที่นักบิดจากไทย2คนนะฮะจาก Honda Racing Thailand เข้าแข่งขันพร้อมกันนะครับก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนักเครนอธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับก้องสมเกียรติจันทรานะครับลงแข่งขันขับรถ Honda CBR 1000 RRR SP เลข30นะครับให้กับทีมโรงงาน Honda HRC นะครับร่วมกับนักบิดทีมเมทชั้นนำอย่างทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียนะครับเป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5นี่เป็นอดีตแชมป์นะทีมของก้องสมเกียรติจันทรา Honda HRC นะครับแล้วก็เป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันนะครับขณะที่ชิปนักเครนนักแข่งบิดนักบิดชาวไทยอีกคนหนึ่งนะครับจากประเทศไทยขับรถ Honda CBR 1000 RRR มาเลข88นะครับ Honda Asia Dream Racing with Atemo นะครับนะร่วมกับนักบิดจากอาเซียนอย่างไคลุนอัสซัมปาวีนะมาเลเซียแล้วก็อเนตันดราบุตรานักบิดจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งนักล้างทั้ง2คนรวมถึงทีมเมทนะก็ซ้อมนะเพื่อเก็บระยะแล้วก็ประสบการณ์เพิ่มเติมในการแข่งขันของสนามแห่งนี้นะที่สนามซูซูกะนะครับนะแล้วก็เพื่อความคุ้นเคยกับรถแล้วก็แข่งขันกันนะ8ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาขับกันยังไงนะฮะให้ความเร็วคงที่ตลอดระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับแตะมือกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับแตะมือกันนะครับก็รอลุ้นนักกีฬาไทยนะครับก็ให้กำลังใจทั้งกล้องแล้วก็ชิปในการแข่งขันซูซูกะ8ชั่วโมงเอนดูรานซ์2026นะครับยังอยู่เรื่องของความเร็วนะครับกีการย้ายธงย้ายทีมกันในปีหน้านะครับนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยยามาฮ่ามอเตอร์เรซิ่งนะครับทีมโรงงานยามาฮ่าในศึก MotoGP คอนเฟิร์มไลน์อัพนักแข่งใหม่นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับได้ฮอเก้มาตินแชมป์โลก MotoGP ปี2024นะครับแล้วก็ไอโอกุระนักบิดชาวญี่ปุ่นมาลุยศึกให้กับค่ายยามาฮ่ามอเตอร์เรซิ่งนะครับยามาฮ่าโรงงานนะโอ้โหแล้วก็ทางยามาฮ่าเนี่ยเขาไม่มีฟาบิโอกอตาราโร่นะแชมป์โลก MotoGP ปี2021นะที่แยกทางกันนะครับแล้วก็อเล็กรินนะครับนักบิดชาวสเปนที่อำลาทีมก็เป็นการจัดทัพนักแข่งใหม่ของยามาฮ่านะในยุคใหม่ของ MotoGP ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งในฤดูกาลหน้าลดสเปคจาก 1,000cc เหลือ 850cc ในปี2027เอาละครับรอได้ลุ้นกันสำหรับเรื่องของความเร็วนะ MotoGP ตอนนี้ย้ายโค้งย้ายค่ายกันนะครับนะก็รอดูกันไอโอคุระนักบิดจากญี่ปุ่นก็เป็นขวัญใจเป็นเพื่อนสนิทของก้องสมเกียรติจันทรานะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มานะครับขึ้นโพเดียมอันดับที่1แล้วนะครับของนักบิดญี่ปุ่นเลยนะที่ไปขึ้นอันดับที่1ใน MotoGP สนามล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากนั้นไปดูวอลเลย์บอลครับคุณผู้ฟังครับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC เกิร์ลอายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้เริ่มการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้เริ่มการแข่งขันนะแข่งกัน2สนามนะครับที่เทอร์มินอล21โคราชแล้วก็ที่สนามของอีกสนามนึงเป็นมอราชพัฒน์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยนะนะครับก็มีหลายคู่นะที่มอราชพัฒนครราชสีมานะครับไปที่เทอร์มินอลฮอลล์ก่อนนะเทอร์มินอล21ก่อนนะครับก็เป็นทางด้านของฟิลิปปินส์นะฮะเจอกับอิหร่านนะครับฟิลิปปินส์เขาใช้ชุดที่คว้าแชมป์อันดับที่3 Princess Cup สัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับเอาชนะอิหร่าน3-1เซตครับ25-19 19-25 25-23และ25-18นะฮะคว้า3แต้มได้สำเร็จนะครับพรุ่งนี้นะฟิลิปปินส์เจอญี่ปุ่นนะครับส่วนอิหร่านเจอกับอินโดนีเซียนะครับคู่ที่2อุซเบกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าออสเตรเลียชนะอุซเบกิสถานนะครับ3-0เซตนะครับ25-17 25-22และ25-19นะครับก็เก็บ3คะแนนนะในกลุ่ม A นัดต่อไปของออสเตรเลียนะจะเจอกับไทยพรุ่งนี้19:00 น.นะครับส่วนอุซเบกิสถานเจอกับมองโกเลียนะครับคู่16:00 น.ครับญี่ปุ่นเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตนะครับนะก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัยนะครับก็ชนะอินโดนีเซียที่ได้ที่4ในการแข่งขันPrincess Cupที่ผ่านมานะครับ25 21 28 26แล้วก็25 20นะครับนัดต่อไปญี่ปุ่นเจอฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียเจออิหร่านขณะที่ไทยเจอกับมองโกเลียแข่งในเวลา19:00 น.ครับในเซตที่1ไทยชนะ25 15ครับและเซตที่2ไทยนำอยู่20 ต่อ13นะฮะ20ต่อ13ขณะเดียวกันนะอีกกลุ่มนึงนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะนะครับที่สนามมอราชพัฒน์เนี่ยนะครับก็เป็นเวียดนามเจอกับไต้หวันในเซตแรกเวียดนามชนะ 25-11 แล้วก็เซตที่2นำอยู่ 23-20 นะครับผลการแข่งคู่ทั้ง2คู่เนี่ยจะรายงานให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับในสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับคาซัคสถานเก็บ3แต้มนะครับชนะฮ่องกง3ต่อ0เซต25-3 25-23 และ25-15นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะอินเดียไม่ยากเลยนะครับ3ต่อ0เซต25-14 25-18 และ25-16พรุ่งนี้เกาหลีใต้เจอเวียดนามนะครับแล้วก็อินเดียเจอชนิดไทเปพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จีนแชมป์เก่ารายการนี้ครั้งที่แล้วนะเอาชนะคีร์กีสถาน3ต่อ0เซตนะครับจีนแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์5สมัยนะครับชนะคีร์กีสถานนะครับ25-12 25-9 แล้วก็25-7นะนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยคีร์กีสถานเจอคาซัคแล้วก็จีนเจอฮ่องกงนะครับก็ลุ้นกันต่อสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้บัตรเข้าชม100บาททุกวันนะครับนักเรียนนักศึกษาโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาราคา50บาทจำหน่ายหน้าสนามนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูทางด้านของช่องทางของไลฟ์อีเวนต์ก็ในหน้าของ Tuition Now ถ่ายทอดสดนะครับไทยนำอยู่23-13นะในเซตที่2ส่วนเวียดนามน่าจะไม่มีปัญหานะนำทางด้านของไต้หวันอยู่24-20นะครับทั้งคู่2คู่นี้คงไม่น่ามีปัญหาคงเก็บชัยชนะได้นะดูแล้วนะคือเหนือกว่าเยอะนะทั้งไทยทั้งเวียดนามที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้นะในวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับ19:51 ไปดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับฟุตบอลโลกนะครับนอร์เวย์ชนะโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โกสต์นะครับ2ประตูต่อ1นะครับเข้ารอบต่อไปนะครับอันโตนิโอนูซ่านะยิงประตูให้กับนอร์เวย์นำไปก่อนนะครับก่อนที่อามัดดิอาโลครับยิงตีเสมอกับไอวอรี่โกสต์หรือว่าโกดิวัวนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะครับเพื่อนจ่ายมาดีเหลือเกินหน้าประตูก็ชาร์จเข้าไปง่ายๆนะครับให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1นะครับจากนั้นของนอร์เวย์นะเรือไวกิ้งนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งช้างดำโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โกสต์ตกรอบนะครับ ขออภัยนะฮะนอร์เวย์นะจะไปเจอกับบราซิลนะฮะแชมป์โลก5สมัยในวันที่6กรกฎาคมนะครับอีกคู่หนึ่งเอ็มบัปเป้ฟอร์มร้อนแรงนะครับยิง2ประตูช่วยให้ฝรั่งเศสชนะสวีเดน3ประตูต่อ0นะครับลูกแรกขยันเอ็มบัปเป้นาทีที่45นะครับบาร์คลีย์บาโกล่านาทีที่53ก่อนที่ขยันเอ็มบัปเป้นาทีที่74ครับ3-0นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ตราไก่ฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์นะครับคาริยันเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูนะในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับซึ่งเซเวียนสู้ไม่ได้จริงๆนะใครดูเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสจะไปเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอีกทีมหนึ่งปารากวัยนะครับวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะซึ่งปารากวัยดูจะโทษชนะเยอรมนีที่ผ่านมาเยอรมนีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่านักเตะหลายคนไม่ยอมยิงจุดโทษอย่างว่าแล้วกดดันที่ว่ากดดันยิงจุดโทษจะตัดสินนะครับนะหลายคนก็มีการตำหนิการไม่ยอมยิงจุดโทษนะครับก็ชัยชนะของฝรั่งเศสนะครับทางด้านของเอ็มบัปเป้บอกว่ามอบให้กับเดเดชองนะครับนะครับซึ่งต้องสูญเสียคุณแม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็พร้อมมอบชัยชนะกับเดเดชองที่สูญเสียคุณแม่ที่ผ่านมานะครับเดเดชองก็จะเป็นกุนซือของฝรั่งเศสนะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดนะรอบสุดท้ายเนี่ย17นัดนะครับเดชองแซงหน้าทางด้านของแฮมุชเชนเมื่อทำไว้สมัยเยอรมันตะวันตก16นัดนะครับลุยส์ฟิลิเป้สควอรารีบราซิลโปรตุเกส14นัดนะฮะนี่คือผลการที่อย่างยอดเยี่ยมนะเดชองนะครับเดชองเนี่ยแม่เสียนะครับต้องสูญเสียคุณแม่นัดที่ฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ 4-1 นะครับเจ้าตัวเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณแม่นะครับให้ทางของเกียร์สเตฟองคุมทีมแทนนะครับก็เอ็มบัปเป้นะก็บอกว่าพร้อมที่จะมอบชัยชนะและอยู่เคียงข้างเดชองนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยแหมมีกระแสเรื่องของฟ้าฝนด้วยก็ทำให้เกมต้องหยุดบ้างแล้วก็เลื่อนออกไปด้วยนะครับนะก็เป็นทางด้านของเม็กซิโกที่ชนะเอกวาดอร์ไป2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากโคเลียนกิโยเนสแล้วก็ราอูฮิมิเนสนะครับนะก็เป็นชัยชนะของเม็กซิโกนะเข้ารอบเลยทีเดียวเม็กซิโกนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้เนี่ยคิเลียนเอ็มบัปเป้นะยิงอีก2ประตูนะครับตอนนี้6ประตูแล้วนะฮะกับ2แอสซิสต์นะครับเท่ากับลีโอเมสซี่นะครับ6ประตูจาก3นัดนะ นะครับเออร์ลิงฮาเลนใน5ประตูนะครับแล้วก็มี4ประตูเท่ากันมีอุสมานเดเมเล่วินิซิอุสจูเนียร์นะครับโอ้โหน่าสนใจนะว่าใครจะเป็นดาวซัลโวฟุตบอลโลกคราวนี้นะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะครับค่ำคืนนี้ครับแฟนอังกฤษรอชมรอเชียร์เลยเจอกับ DR คองโกนะฮะแล้วเป็นอีกทีมนึงที่มีความแข็งแกร่งที่อังกฤษไม่ควรประมาทนะครับอังกฤษเนี่ยชนะปานามามา2ต่อ0แต่ว่านักเตะแบ็คขวาอย่างริชเจมส์นะที่เล่น2นัดเจ็บ3นัดนี่นะเล่นติดต่อกัน3นัดไม่ได้นะริชเจมส์เนี่ยกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะเจ็บข้อเท้าอีกแล้วนะก็จะดูว่าใครจะเล่นทางแบ็คขวานะครับนะทางด้านของทูเคิลนะครับแต่ว่าแนวรุกของอังกฤษเขาก็คมนะบูกาโยซาก้ามาคัสเรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนนะซึ่งยิงประตูฟุตบอลโลกสูงสุดของอังกฤษนะ11ประตูรออยู่นะนี่ก็คือแนวรุกสำคัญและอังกฤษนะมีเคเรนไรท์อีกคนหนึ่งเก็บในแดนกลางกองหน้าก็คมนะครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของเดียคองโกนะลูกทีมของเซบาสเตียงเซอร์บาสนะครับเซบาสเตียงเซอร์บาสนี่กุนซือเดียคองโกนะนัดที่ชนะอุซเบกิสถานนี่เหนือเลยนะครับหลังแน่นรอโต้กลับที่นะหลังแน่นรอโต้กลับนะเขาเคยเล่นเสมอโปรตุเกสเสมอโคลอมเบียเนี่ยเอาความเหนียวไว้ก่อนเหนียวไม่ใช่เหนียวไม่จ่ายนะแต่เหนียวหลังแน่นนะครับโดยโยฮันวิซ่าเนี่ยนะครับจำหน้าได้จำชื่อกันได้โยฮันวิซ่านะครับก็เล่นในลีกของยุโรปอยู่นะฮะแล้วก็เซดิกบาคาบูนะฮะจะเป็นกองหน้าคู่กันที่รอสวนกลับเร็วนะฮะคืออังกฤษเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่จะชนะเดียคองโกนะครับคือเหนื่อยในการเจาะนะครับกองโกเหนียวเสียประตูยากนะครับอังกฤษต้องรอดูนะครับว่าเคนแฮร์รี่เคนหรือจูดเบอร์ลิงแฮมนะจะหาช่องว่างลากเล็กเจาะกระชากไปอย่างไรนะครับค่ำคืนนี้แหละนะรอติดตามกันนะครับไม่ดึกเท่าไหร่คู่ของอังกฤษนะ23นาฬิกานะก็น่าจะมีฟรีทีวีถ่ายทอดสดนะผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นโมโน29หรือว่าไทยรัฐทีวี32ถ่ายทอดสดรอดูกันนะครับนะส่วนหลายคนนะกุนซือหลังจากที่ทำทีมตกรอบก็นะลาออกกันไปแถวๆนะฮะลาออกเพื่อจะกลับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้ล่าสุดก็โรนันคูมันแล้วนะฮะลาออกจากกุนซือเนเธอร์แลนด์รับผิดชอบที่ทีมเนเธอร์แลนด์ตกรอบนะ32ทีมสุดท้ายนะครับก็ลาออกนะบอกว่าขอความรับผิดชอบนะขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นตำแหน่งกุนซือเนเธอร์แลนด์นะครับนะฮะส่วนอีกคนนึงนะกองหลังของการท่าเรือ1เดียวจากไทยลีกนะครับซึ่งไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็คือเรบินซูลาก้านะครับก็อำลาทีมชาตินะครับ11ปีนะครับแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลโลกด้วยนะวัย34ปีขอประกาศนะครับอำลาทีมชาตินะบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตคือการเล่นฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกอำลาแบบเจอใบแดงนะฮะเรบินซูลาก้านะครับเจอใบแดงด้วยนะไม่เป็นไรครับกลายได้เป็น1ในทัวร์นาเมนต์นะแข่งขันใน1ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับนักฟุตบอลแล้วก็เรบินซูลาก้านะก็อยู่กับอิรักนะครับไปฟุตบอลโลกมาแล้วและกลับมาช่วยทีมท่าเรือในฤดูกาลนี้ยังอยู่ฤดูกาลนี้อยู่กับท่าเรือนะสำหรับเรบินซูลาก้านะครับจากฟุตบอลโลกไปดูฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ยิงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ33ประตูจาก8คู่นะครับแล้วหลายคู่ก็ดวลจุดโทษกันด้วยนะครับวันนี้ที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับ FC ยะลาชนะโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา2ต่อ0นะครับ Republic Academy ชนะอบจ.สุราษฎร์ธานี3นะครับ4ต่อ1นะครับDX นครศรีอะคาเดมี่เสมอกับทุ่งตะโกวิทยา1ประตูต่อ1ก่อนที่ DX นครศรีอะคาเดมี่จะชนะจุดโทษนะครับ 4-3 เมืองตรังยูไนเต็ดเสมอกับบันดังสตาวิทยานะครับ 2-2 ก่อนที่บันดังสตานะครับก่อนที่เมืองตรังยูไนเต็ดชนะจุดโทษนะครับ 3-1 นะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดนะครับชนะโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ 1-0 นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเสมอกับมหาวิทยาลัยสงขลา 4-4 นะครับดวลจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังชนะ 4-2 ครับยะลาซิตี้แพ้เทพสุรินทร์นครศรีธรรมราช 1-3 และโรงเรียนพิรยาวินคลองหินวิทยานะครับชนะชุมพรยูไนเต็ด5ประตูต่อ2นะครับพรุ่งนี้มีการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้าย2กรกฎาคมนะครับที่ราชภัฏสงขลาเนี่ยจะเป็นโคกนาวผี FC เจอกับกีฬาจังหวัดยะลานะครับรวมกีฬายะลาพัทลุงยูไนเต็ดเจอกับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา FC ยะลาเจอกับ Republic Academy นะครับ DX นครศรี Academy เจอกับเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ที่นาทวีเบจมาราชทิศปัตตานีเจอกับสตูลวิทยาอบจสงขลาพิทยานุสรเจอกับปัตตานี FC ร่มเกล้านราธิวาสเจอกับกีฬาจังหวัดตรังและปิดด้วยเทพสุรินทร์นครศรีธรรมราชเจอกับพิรยานาวินครองหินวิทยานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเว
วลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ 1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์
ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมภัตตกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวชิระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทมหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีพระราชวัชระถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโวแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก
เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสเวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริธทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมซงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของ

0: การสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูฮิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 นส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนอนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธลิตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ 2-0 เซต 6-0 และ6-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1 ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตลงแข่งขันด้วยรถแข่ง

0: ลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warrior และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจสำหรับเลบอนเจมส์ลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโร
3: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทางทางธรรม
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้นักเขียนค่ะใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยแก่คนไทยและสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีสมาชิกในครอบครัว4 คนคือพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวซึ่งเดิมทีนั้นลูกสาวก็เคยเป็นคนสายตาปกติค่ะแต่หลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเธอกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยต่อมาค่ะผู้เป็นแม่ตัดสินใจส่งเธอไปเข้าค่ายศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกาซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็เริ่มเรื่องด้วยการที่พ่อไปรับลูกสาวขณะที่รถติดไฟแดงอยู่แม่ก็โทรมาด้วยเรื่องของลูกชายที่เป็นหนึ่งในแกนนำนักศึกษาที่ออกไปเรียกร้องการยุบสภาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังกลับจากเข้าค่ายที่อเมริกากวางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกระตือรือร้นรู้ทุกอย่างทั้งอักษรเบลศิลปะการป้องกันตัวและก็หัดทำกับข้าวขอเรียนเปียโนทั้งที่ตอนสายตาปกติแม่รบเร้าอย่างไรก็ไม่สนมัสยาจึงหาครูมาสอนที่บ้านส่วนครูโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมอบหมายดูแลกวางเป็นชาวอเมริกันมีความเสียสละและทุ่มเทจนผลการเรียนของกวางเป็นที่น่าพอใจทำคะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทำได้ดีกว่าคนตาปกติซะอีกการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังกลับจากเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกครั้งนี้คือกวางยอมรับแล้วก็เรียกตัวเองว่าคนตาบอดได้แล้วมัสยาเองก็เริ่มผ่อนคลายกล้าใช้คำนี้ต่อหน้าลูกที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเลี่ยงด้วยการใช้คำว่าตามองไม่เห็นขณะที่กวางเริ่มดีขึ้นชีวิตสิงกลับตะเลิดเขาทุ่มเททั้งการเมืองและก็ผู้หญิงระยะหลังยิ่งเปิดเผยออกนอกหน้าทั้งในที่ทำงานและก็กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อรู้ว่ามัสยายื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่เลิกเธอจะเป็นฝ่ายไปสิงคิดว่าเธอแค่ขู่จึงรับปากส่งๆแต่ก็ทำไม่ได้ซ้ำยังออกไปค้างข้างนอกกลับเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยิ่งห่างเหินครอบครัวจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งกลับบ้านแล้วไม่พบใครมีเพียงโน้ตจากมัสยาทิ้งข้อความไว้ว่าพากวางกับเบิร์ดไปเที่ยวต่างประเทศสิงชะงักเมื่อพบจดหมายจากโรงเรียนของลูกชายกวาดตาอ่านจบเขาถึงกับอึ้งผลการเรียนตกยังพอทำเนาแต่ความประพฤติที่ทางโรงเรียนใช้คำว่าน่าเป็นห่วงทำให้เข้าใจหายว่าคว้าโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วพบว่ามัสยาโทรมาถึง7ครั้งเขาพยายามติดต่อกลับแต่ปลายสายไม่มีสัญญาณย้อนกลับไปดูโน้ตบนโต๊ะอีกครั้งภรรยาบอกไว้ว่าจะกลับวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันนั้นสิ่งเริ่มสำเนียกว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้านครู่ต่อมาเลขาโทรมาบอกว่าตอนนี้มัสยาและลูกยังออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อนหน้านั้นบุกยึดอาคารรัฐสภาเข้ายึดสนามบินแล้วการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยืดเยื้อออกไปจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารออกจากสนามบินได้กินเวลามากขณะที่มัสยาและลูกติดอยู่ที่นั่นเกือบ2วันช่วงที่บ้านว่างเปล่าสิงสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาละเลยกับครอบครัวมากแค่ไหนเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากคณะรัฐบาลที่ตัวเองพยายามต่อต้านสิงตัดสินใจบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะรังเขาอย่างไรเขาก็ตระหนักแล้วว่าไม่มีวันหวนกลับไปอีกแต่เมื่อกลับถึงบ้านมัสยากลับขอแยกทางผมบอกว่าเลิกก็คือเลิกเขายืนยันเสียงหนักได้ยินเธอพูดเรียบๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงจึงรับปากว่าจะเผาเรื่องการเมืองเพราะว่าอีกไม่นานจะมีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องปิดสนามบินผมเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่มันจำเป็นฉันถามอะไรอย่างได้ไหมสิงคุณทุ่มเทการเมืองแล้วนักการเมืองให้อะไรคุณบ้างเราได้อะไรแล้วถ้าทุกคนปล่อยผ่านบ้านเมืองจะเป็นยังไงคุณอยากให้โลกนี้มีแต่คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอมัสยามองหน้าเขานิ่งนานเนิ่นไม่ว่าเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต่างก็เป็นเหยื่อเป็นหมูในฟาร์มรอวันที่นักการเมืองจับขึ้นรถบรรทุกส่งเข้าโรงเชือด

2เดือนต่อมาการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายสำเร็จด้วยดีขณะที่สิงห์ประวิงเวลาหย่าร้างออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมหย่าจะส่งเรื่องอื้อฉาวระหว่างเธอและเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ในอังกฤษสิงห์รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าต้องการเขาแต่ต้องการเงินในกระเป๋าเขามากกว่าจึงส่งทนายไปเจรจากว่าจะตกลงตัวเลขและเลิกแล้วต่อกันได้ก็กินเวลายืดเยื้อเป็นปีขนาดตัวเลขในบัญชีพล่องไปหลายโขยิ่งรู้ภายหลังว่าเธอใช้วิธีนี้กับนักธุรกิจมาแล้วหลายรายเขายิ่งเสียความรู้สึกประสาผู้ชายเขาคิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้ออ้างของความเห็นใจจากภรรยาแต่มัสยานเด็ดขาดกว่าที่คิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงสิ้นสุดลงคงเหลือแต่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้น

วันที่กวางอายุครบ16เขาพาลูกทั้งสองมาค้างบ้านสวนที่อัมพวาสิงห์ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้จากกวางว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์น้องชายเองก็ไม่ต่างกันเบิร์ดรับไม่ได้กับชีวิตเด็กประจำที่ต้องคอยก้มหัวรุ่นพี่ที่ทำตัวไม่ต่างจากมาเฟียคุมซอยเขาอยากอยู่กินข้าวกับพ่อแม่และพี่สาวทุกเย็นมากกว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นผู้ปกครองโชคดีที่สามแม่ลูกได้เปิดใจคุยกันช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหตุนี้เองมัสยาจึงพาเบิร์ดกลับมาอยู่บ้านนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเบิร์ดปรับตัวได้ดีกับแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกแห่งใหม่พ่อจำวันแรกที่กวางฟื้นหลังผ่าตัดได้มั้ยคะพอลืมตาขึ้นกวางถามอะไรพ่ออย่างนึงจำได้สิพ่อจำได้ว่ากวางถามอะไรอ่ะแต่พ่อยังไม่ได้ตอบหลังจากนั้นพ่อก็หายไปจากชีวิตพวกเราเงยหน้าขึ้นมองพ่อทั้งที่ตามองไม่เห็นกวางกับเบิร์ดเราคุยกันบ่อยๆเรารู้สึกเหมือนคนหลงทางสิงรู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอวันแรกที่รู้ตัวเองตาบอดลูกยังไม่เศร้าอย่างนี้คำพูดของอดีตภรรยายังติดอยู่ในโสดประเทศขาดผู้นำฉันกับลูกก็ไม่ต่างกันแม้ไม่มีภาพยืนยันแต่การวิเคราะห์ข่าวจากช่องทีวีดิจิทัลแล้วก็สายจากมัสยาทำให้สิงอดร้อนใจไม่ได้เมื่อผู้ประกาศข่าวคาดการณ์ว่าแกนนำนักศึกษาจาก9สถาบันกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมีความจำเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็โยนข้อกล่าวหานักศึกษาว่าซ่องสุมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการถูกปลุกปั่นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านสิงห์รีบโทรบอกเลขาให้เข้าไปดูสถานการณ์หลังจากวางสายกวางบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับน้องเบิร์ดบอกว่าทางรัฐบาลจะเชิญแกนนำนักศึกษาไปพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงการเมืองสกปรกกว่าที่ลูกคิดข่าวว่าตอนนี้แกนนำทั้ง9อ่ะถูกควบคุมตัวแล้วพ่อลองดูข่าวช่องอื่นด้วยสิคะกวางฟันตั้งแต่เมื่อคืนช่วงที่พ่อเพิ่งดูอ่ะน่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐสิงอึ้งไปเมื่อครู่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองแตกตื่นเกินเหตุรีบกดรีโมทเปลี่ยนช่องภาพที่เห็นก็คือเบิร์ดแล้วก็แกนนำนักศึกษากำลังให้สัมภาษณ์สดกับนักข่าวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างที่ได้ยินมาก่อนหน้าเบิร์ดและเพื่อนพูดจาฉะฉานมีเหตุผลอีกทั้งข้อมูลแม่นยำครบถ้วนเมื่อฟังรายละเอียดจนครบสิ่งจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหายไปเกือบครึ่งจนกระทั่งเลขาโทรมาบอกว่าสถานการณ์ปกติขณะนี้เบิร์ดและก็แกนนำนักศึกษาอีก8คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วโดยทางคณะรัฐบาลอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังแล้วก็บันทึกภาพด้วยคาดว่าคงใช้เวลาในการพูดคุยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจขึ้นหรือยังคะพ่อกว้างถามยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพ่อถอนใจหลังวางสายฟังอย่างนี้แล้วอ่ะค่อยโล่งอกเห็นท่าทีเบิร์ดกับเพื่อนๆแกนนำนักศึกษาแล้วที่ผ่านมาพ่ออาจจะวิตกเกินเหตุแต่คนเป็นพ่อแม่ก็อดห่วงไม่ได้สักวันลูกจะเข้าใจกวางพนมมือไหว้ผู้เป็นพ่อเอ่ยขอโทษที่เมื่อวานหงุดหงิดกวางเข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่วงแต่ความห่วงควรจะมาจากเหตุผลอื่นไม่ใช่เพราะความพิการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อคะที่กวางดิ้นรนขอไปเรียนไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ากวางไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ2ปีแรกที่ตาบอดก็อย่างที่พ่อรู้ว่ากวางไม่เคยใช้ไม้เท้าแต่ตอนไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกเขาหย่อนไม้เท้าให้กวางเป็นอย่างแรกเลยทุกคนที่นั่นใช้ชีวิตปกติกวางคงเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคนพิการไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอแค่มองกวางไม่ต่างจากคนอื่นสามารถทำงานคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถึงแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็รับฟัง
ส่วนเบิร์ดน่ะน้องบรรลุนิติภาวะแล้วทางอายุและความคิดถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาฟังเสียงคนรุ่นหลังพวกเขามีความคิดมิใช่จะยุยงปลูกปั่นกันได้ง่ายๆสิงอึ้งเมื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเห็นกวางชวนลีโอไปเดินเล่นจึงเดินตามไปทำกลางแมกไม้น้อยใหญ่บนทางเดินทอดยาวสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีครีมนวลเพศผู้กำลังเดินนำผู้หญิงตัวเล็กๆขณะที่เธอเดินกระตุกสายจูงเป็นระยะที่แคนซัสกวางเป็นนักศึกษาตาบอดเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างดีและก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเช่นตำราเรียนด้วยเอกสารที่แจกในชั้นเรียนกวางจะได้ล่วงหน้ามาเพื่อนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดสามารถอ่านให้ฟังได้ขณะที่ลีโอผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางในนิวยอร์กอาจเพราะว่าคนไทยไม่คุ้นเคยกับสุนัขนำทางหลายคนจึงคิดว่าสุนัขนำทางต้องรู้ทางทั้งที่จริงแล้วคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้เส้นทางก่อนว่าจะไปอย่างไรจึงจะสั่งสุนัขนำทางให้ไปตามทิศทางนั้นบังเหียนเป็นสิ่งที่ลีโอใช้สื่อสารกับกวางเช่นให้หลบทางซ้ายหรือว่าขวาขณะที่สายจูงเป็นสิ่งที่กวางใช้สื่อสารกับลีโอด้วยการกระตุกสายเมื่อเขาทำผิดหรือว่าเสียสมาธิทั้งคู่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินรถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาแล้วหลายเมืองทั้งนิวยอร์กบอสตันลอนดอนพอร์ตแลนด์แล้วก็ซีแอตเทิลแต่ไม่มีการเดินทางไหนที่กวางจะลุ้นและก็ตื่นเต้นเท่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเพราะว่าระบบโครงสร้างไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับกลุ่มคนพิเศษอย่างเธอเช่นในต่างประเทศที่ผ่านมาลีโอกะระยะผิดบ่อยไหมลูกมีบ้างค่ะบางทีเขาพ้นสิ่งกีดขวางแต่กวางไม่พ้นอย่างเมื่อวานก็ชนกิ่งลีลาวดีกวางก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาเธอเว้นช่วงครู่หนึ่งมองไปข้างหน้าพ่อคะที่ผ่านมากวางรู้ว่าเหตุที่พ่อไม่ตอบว่าเขาเอาหมูพวกนั้นไปไหนเพราะว่าต้องการปกป้องไม่อยากให้รับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายและกวางก็รู้มาตลอดว่าถ้าไม่มีพ่อกับแม่กวางคงไม่มาถึงจุดนี้กวางลูกกวางเคยเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมคะว่าหลังจากส่งคนมาสัมภาษณ์ดูที่พักไปดูมหาลัยสังเกตการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินของกวางว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนทางโรงเรียนจึงเลือกให้กวางคู่กับลีโอลูกมีอะไรจะบอกพ่องั้นหรอกวางก็แค่อยากบอกพ่อกับแม่ว่าห่วงเบิร์ดได้แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาโบยบินปล่อยให้น้องได้เลือกผู้นำแล้วก็พูดแทนด้วยตัวเขาเองถ้าผู้นำทำผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหากผู้นำพ้นสิ่งกีดขวางคนเดียวโอบอุ้มผู้แทนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ปล่อยให้ประชาชนที่เหลือเผชิญหน้าสิ่งกีดขวางตามลำพังพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเปล่งเสียงเพื่อกระตุกจิตสำนึกกวางเองไม่มีสิทธิ์เลือกสุนัขนำทางโชคดีที่โรงเรียนจับคู่ได้เหมาะสมแต่เบิร์ดกับเพื่อนๆไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกออกเสียงได้ชัดเจนจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิแต่ไหนแต่ไรกวางพรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทำให้เขาและอดีตภรรยาภูมิใจมากแค่ไหนทว่าวันนี้สิงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ลูกๆมีไม่ใช่แค่เรื่องผลการเรียนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองคือเรื่องยืนยันว่าจากนี้ไปลูกจะยืนหยัดบนโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิห้วงขณะแดดยามเช้าทอประกายสิงมองภาพที่กำลังเคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยความรู้สึกเต็มตื้นภาพที่ลีโอกำลังเดินหน้าขณะที่กวางเดินตามแต่เป็นผู้กระตุกสายจูงเพื่อออกคำสั่งภาพที่จะเห็นสะท้อนให้สิงมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชั่วขณะนั้นเองที่สิงตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายปีที่

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทได้จบลงแล้วค่ะและเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสตช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัด การทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได
8: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะพบกันในรายการสาระสารพันเช่นเคยค่ะเชนันแก้วกล่ำวันนี้วันพุธอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนเราก็คงยังต้องรักษาสุขภาพกันอยู่เพราะว่าในหลายพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องของฝนที่อาจจะต้องตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่างเช่นเคยเพราะบางทีโอ้โดนฝนกันหลายคนบอกว่าอุ้ยไม่เป็นอะไรนะแต่ด้วยสภาพอากาศต่างๆครั้งนี้ในปีนี้เราอาจจะป่วยหนักก็ได้นะก็นะคะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับในสาระสารพันในช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศไทยค่ะติดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจนั่นก็คือเรื่องการลงทุนค่ะทางด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากนะคะ US New and World Report Based Contrast ค่ะ2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตรงนี้เองค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในฐานะจุดหมายที่สำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนี้ประเมินจากหลายปัจจัยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยค่ะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้ค่ะสอดคล้องกับทิศทางเรื่องการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจนะคะที่จะพัฒนาภายในปี2028ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเรื่องการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมค่ะในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับประเทศไทยของเราในครั้งนี้กับการติดอันดับของโลกและอันดับที่7ของเอเชียที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟท.เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเราปฏิเสธไม่ได้นะอย่างไปเชียงใหม่เนี่ยเดินทางโดยรถไฟถือว่าคลาสสิกแล้วตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องของขบวนโบกี้อุ้น่านั่งนอนสบายมากๆเลยนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่ายรถไฟค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนค่ะร่วมชำระเพียงร้อยละ40เท่านั้นของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเช่นกันตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงินไขที่โครงการกำหนดนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิก็สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งย
กเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นค่ะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนและก็กำหนดเอาไว้สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยเช่นกันสำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีค่ะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางจึงขอให้วางแผนเรื่องการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้งนะคะฝากกันไว้ด้วยและนี่คือสาระเรื่องราวดีๆค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ที่มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้กับสาระสารพันเชนันแก้วกรำค่ะอยู่กับท่านผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าสาระในช่วงที่2นี้วันนี้มีมาฝากกันในเรื่องที่ทำไมเมื่อเรารับประทานสลัดเนี่ยในมื้อเที่ยงแล้วง่วงกว่าเดิมเพราะว่าบางคนก็จะจำกัดในเรื่องอาหารมากขึ้นทานอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารมื้อหลักทานอาหารที่เรียกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็พลังงานเนี่ยที่อาจจะให้พลังงานที่น้อยกว่ามื้อหลักรสหวานมันเค็มไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ลดน้ำตาลด้วยนะคะแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมพอเรามารับประทานอาหารแบบนี้แล้วอย่างเช่นทานสลัดมื้อเที่ยงเนี่ยเอ๊ะทำไมสุขภาพของเรารู้สึกว่าง่วงกว่าเดิมอมง่วงพอๆกันกับทานอาหารมื้อหลักหรือว่าง่วงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะพอเขาบอกว่าสลัดเนี่ยไม่ใช่ทุกกล่องนะคะที่จะช่วยให้อิ่มนานแต่ว่าในทางกลับกันค่ะบางเมนูมีไฟเบอร์และก็โปรตีนที่น้อยแถมน้ำสลัดแล้วก็มีรสชาติที่หวานจัดด้วยนะคะจนทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นพุ่งแบบรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะปริมาณของน้ำตาลเนี่ยจะตกลดลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันตรงนี้เองค่ะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ง่วงมึนงงหรือว่าหมดพลังในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้หลายคนก็ตอนนี้มีคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเราเนี่ยจะเลือกรับประทานอย่างไรล่ะสลัดอย่างไรเพราะสลัดก็คือผักใช่ไหมทานกับน้ำสลัดที่มีรสชาติและขณะนี้เราก็สามารถเลือกได้หลายรสชาติด้วยเช่นกันแล้วก็ผักก็น่ารับประทานเหลือเกินนะคะเอามาดูกันนะคะว่าทำไมเวลาเราทานสลัดกล่องมื้อเที่ยงแล้วง่วงง่ายกว่าเดิมง่วงง่ายกว่าเดิมที่บอกว่าไม่แตกต่างจากทานอาหารมื้อหลักเลยมื้อหลักคืออะไรล่ะข้าวบางท่านมื้อกลางวันอาจจะทานข้าวราดแกงหรือว่าทานอาหารจานเดียวอย่างที่ได้ทราบกันนะคะมาดูนะคะว่ามาดูกันหน่อยว่าเฮลตี้ของใครบางคนเนี่ยแล้วก็ผักสลัดบางกล่องเนี่ยเฮลตี้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเขาได้บ่งบอกนะคะว่าสลัดกล่องที่อิ่มไม่นานเพราะอาจขาดสารอาหารที่จำเป็นค่ะเขาแบ่งออกเป็น2สาเหตุหลักๆเลยนะคะในสาเหตุหลักที่1ก็คือไฟเบอร์ต่ำโปรตีนน้อยหรือเปล่านะตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้อิ่มไม่นานหิวเร็วพลังงานตกนะคะก็คือสรุปแล้วไฟเบอร์ที่ได้รับใน1กล่องนั้นต่ำนั่นเองค่ะสาเหตุหลักที่2ก็คือไปดูซิว่าน้ำสลัดมีรสชาติที่หวานจัดจนให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะคะน้ำตาลพุ่งสูงหลังจากนั้นน้ำตาลก็ตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราทานผักสลัดนี่แหละนะคะมือง่วงมึนงงอ่อนเพลียด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดพอพุ่งสูงขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะตกฮวบลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะเอามาดูกันนะคะว่า4วิธีที่เราจะเลือกผักสลัดที่จะให้พลังงานได้อย่างเต็มที่สลัด1กล่องเราจะรับประทาน

ย่างไรล่ะที่จะให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วดีต่อสุขภาพจะไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นไปโดยสาเหตุหลักมาจากน้ำสลัดที่มีรสชาติที่หวานนะท่านผู้ฟังอ่ะ4วิธีไปดูวิธีแรกเลยเขาบอกว่าอ่านฉลากโภชนาการทุกกล่องนะคะอาหารเขาได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องมีหลักโภชนาการให้ผู้บริโภคได้อ่านว่าใน1จานอาหาร1จานหรือว่าอาหารกล่องใน1กล่องเนี่ยมีโภชนาการเท่าไหร่นะคะให้พลังงานเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกว่าจำกัดแคลอรี่นั่นเองนะท่านผู้ฟังอ่านฉลากโภชนาการนะคะแล้วเลือกน้ำตาลต่ำโปรตีนแล้วก็ที่มีไฟเบอร์ที่สูงเพราะถ้าเรารับประทานโปรตีนถึงไฟเบอร์สูงร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปทานแป้งเยอะน้ำตาลเยอะแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลักโภชนาการเนี่ยที่สูงแบบผิดประเภทนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างที่สองก็คือเลือกผักใบเขียวที่มีใบเขียวเข้มๆอย่างเช่นผักโขมผักแคลนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าให้ดูเลยว่าผักสลัดเนี่ยควรจะเป็นผักสลัดที่มีผักใบเขียวเข้มๆนะคะสามก็คือคุมปริมาณน้ำสลัดค่ะใส่นิดๆพอบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการรับประทานที่รสชาติน้ำสลัดเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นน้ำสลัดประเภทน้ำมันมะกอกเนี่ยทานไปรู้สึกอาจจะคลื่นๆอยากจะเป็นน้ำที่มีออกรสชาติหวานหน่อยฉะนั้นเราควรจะใส่ให้มันน้อยลงนะท่านผู้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการคุมปริมาณน้ำสลัดเขาบอกให้ราดครึ่งซองนะคะหรือใช้น้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมะนาวอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดของรสชาติการรับรสของร่างกายอาจจะมีการต่อต้านบ้างในน้ำสลัดบางชนิดอันนี้เขาจะเข้าใจได้นะคะ C เพิ่มโปรตีนค่ะถามว่าการเพิ่มโปรตีนในสลัด1จานเนี่ยเราจะเพิ่มได้อย่างไรอกไก่ฉีกนะคะไข่ต้มถั่วธัญพืชอันนี้ช่วยให้อิ่มนานแน่นอนพลังงานก็คงที่อย่างอกไก่ฉีกถ้าเกิดไม่อยากต้มเองหลายคนบอกว่าโอ้อยู่ในอาจจะอยู่คอนโดอยู่หอพักอะไรอย่างนี้ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีอกไก่ต้มจำหน่ายแล้วนะคะหรือว่าใครสะดวกก็ซื้อมาทำเองอไข่ต้มก็เดี๋ยวนี้หาง่ายนะคะตามตลาดร้านขายข้าวแกงต่างๆต้มบริการแถมปลอกเปลือกให้ด้วยนะปัจจุบันนะคะยังถั่วธัญพืชเนี่ยอย่างลูกเดือยนะคะถั่วแดงถั่วดำพวกนี้นะหรือจะเป็นถั่วเดี๋ยวนี้มีแอบมีเห็นถั่วลูกไก่ด้วยนะฮะโอ้อร่อยมากท่านจะเพื่อพวกนี้สามารถทำให้เราอิ่มนานอย่างข้าวโพดต้มเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าบริโภคมากๆก็ยังมีแป้งอยู่นะท่านผู้ฟังนะคะก็ลองเลือกดูนะว่าเราจะเพิ่มโปรตีนแบบไหนที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงได้นะคะเพราะว่าข้อมูลบอกว่าสลัดที่ดีต่อสุขภาพแต่ควรมีโปรตีนไฟเบอร์และลดสลัดที่มีน้ำสลัดหวานๆลงอันนี้จะช่วยให้เราอิ่มนานสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงในตอนบ่ายนั่นเองดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องพบคุณหมอเรื่องของการรับประทานสิ่งหวานๆเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าบางทีการที่ทำให้เราง่วงตลอดเวลาเนี่ยเกิดจากเลือดหนืดเลือดในร่างกายหนืดถามว่าทำไมเลือดหนืดเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงนะคะเลือดก็จะหนืดและทำให้เราเกิดภาวะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีเลยนะท่านผู้ฟังนะคะฝากไปด้วยนะคะเรื่องสุขภาพดีๆตรงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆปิดท้ายมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองค่ะในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัตแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนค่ะผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570หรือฮิจเราะห์ศักราช1448ค่ะซึ่งกำหนดห่วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะโดยผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงโดยงวดที่1ค่ะในอัตราคนละ 72,480 บาทนะคะหรือในอัตราคนละ79,740 บาทนะคะแล้วแต่กรณีค่ะในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://ค่ะ hajthailand.dopa.go.th นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะhajthailand.dopa.go.th ค่ะก็เข้าไปที่หัวข้อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันค่ะเวลาหมดลงแล้ววันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
6: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 days สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักป ประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีลิสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซ่าที่สามารถลงในตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คองโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 น.และสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569สายชนหีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะมีเกล็ดบอกว่าคืนหนึ่งหลังจากที่เสด็จเข้าบรรทมเรียบร้อยแล้วก็เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าน่าจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้จึงได้ส่งเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทรงนำกระดาษที่ขีดไว้นั้นไปเคาะที่เปียโนประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วทรงส่งไปให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริประพันธ์คำร้องโดยท่านจักร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาร่วมกันประพันธ์ภาษาอังกฤษในชื่อ Falling Rain จากนั้นพระราชทานออกบรรเลงในปี2489ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนจากการบรรเลงที่เราฟังกันในคืนนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489ท่านผู้ฟังคะนักร้องต่างๆของวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นได้ไปขับร้องกับคณะต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่ใกล้ชิดกับวงกรมประชาสัมพันธ์หลายคณะเลยนะคะบางคณะหัวหน้าคณะเป็นนักดนตรีของวงในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นคณะโฆษณาสารแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคณะแยกออกไปจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะกินนรินทร์รำคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินนางแก้วในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะและไปตากอากาศคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินบรรเลงด้วยวงโฆษณาสาร

0: ใจแก่เหงาแวะตากลมชมพ้นน้ำที่กุ้งกระเมน
1: ชุดแรกผ่านไปนะคะวงโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินเกิดขึ้นตามบัญชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาวารสารของกรมโฆษณาการนั่นเองก็เลยตั้งชื่อว่าโฆษณาสารคณะต่อไปคือสิทธิ์จามอนเราทราบกันดีแล้วนะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจครั้งแรกโดยคุณสุรัตน์ภุกกเวศคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยจุลบุษปะค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเวศสุนทรจามอนเราฟัง3เพลงที่นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้คณะสิทธิ์จามอนนะคะคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเหหารักคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะลืมแล้วหรือคุณ2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยเพลงจอมนางในดวงใจคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบเป็นนั้นเป็นผลงานของคณะศิษย์จามอนนะคะต่อไปเป็นคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชค่ะเพลงยอดสนคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและสนิทสอสุขเพียงฝันโดยคุณวรนุชอารีค่ะคุณพจน์จารุวณิชและคุณเพิ่มคล้ายบรรเลงแต่งและตัดบัวยังเหลือใยโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้ผลงานของคณะจารุกนกนะคะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงของคณะจารุกนกและผู้ขับร้องทั้ง3ท่านคือคุณมัณฑนาคุณวรนุชและคุณศรีสุดาแต่เดิมก็เกิดจากวงจารุกนกค่ะต่อมาจึงมาเข้าเป็นนักร้องประจำอยู่ในวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์นะคะวงพรรณาภิรมย์ในความควบคุมของภูนลาภอานมานนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปขับร้องให้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะดวงมณีอันล้ำค่าและคุณวินัยกับคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องในเพลงราตรีแห่งความหวังผลงานของคุณภูนลาภอนามานและคุณเจษฎาเดชอุดมค่ะวงที่บรรเลงคือพรรณาภิรมย์

นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้วงดนตรีคณะต่างๆหรือเรียกว่าละครวิทยุคณะต่างๆหลายคณะแล้วนะคะมาถึงธนิตสอนซึ่งเป็นวงของคุณธนิตผลประเสริฐค่ะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงเพลิงใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและแซมบ้าพาสุขคุณชลีโชวิขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงธนิตสอนนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้คดีชาติขอนแก่นสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพคืนสู่สังคม
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
8: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

นั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณจงรักจันทร์คณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินอินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ครูล้วนควรทำมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลครูล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเวียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเวียงเหนือโดยคุณชรินทร์ณัฐนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสไลไกรเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมาเล

ันรำพันคำรวนยาวและยวนอารมณ์รักใครกันไม่เคยถึงระทม

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเวียงพิงและกุหลาบเวียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มด้วยเสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณวรรุบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

เราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์ มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียง

ลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออุปากิเลสสูตรและวัตถุปมาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปากิเลสในจิตใจในสมัยนั้นหลังจากที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกกันแล้วพระพุทธเจ้าก็เอื้อมระอาเลยจะหนีป๋าทิ้งจากพวกภิกษุกรุงโกสัมพีไปผู้เดียวเหมือนช้างหมาต่างคะไปแล้วก็ไปเจอกับเหล่าภิกษุที่มีท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้นำอยู่กันด้วยความสามัคคีอยู่กันด้วยความปรองดองมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนนมผสมกับน้ำเข้ากันดีเพราะว่าเก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็จึงแสดงเรื่องอุปกิเลส11อย่างที่เป็นอุปสรรคของการภาวนาให้เหล่าภิกษุทั้ง3รูปที่อยู่ในป่าปาจีนวังสะเมื่อมีความเข้าใจกันแล้วมีจิตไม่เร่าร้อนมีความไม่ร้อนใจแก้ไขเรื่องอุปสรรคต่างๆทั้ง3เหล่านั้นก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาอุปกิเลส11อย่างในอุปกิเลสสูตรก็จะมีบางนัยยะที่เหมือนที่ต่างกันกับอุปกิเลส16อย่างจึงได้นำเรื่องราวที่2มาให้ฟังด้วยเป็นเรื่องของอุปกิเลส16อย่างเรียบไว้เหมือนกับการที่เราจะย้อมผ้าให้มันได้มีสีสันสวยงามถูกต้องก็ต้องเอาเครื่องเศร้าหมองของผ้านั้นออกไปก่อนเราจะให้จิตนั้นเกิดความรู้ปัญญาในการเข้าใจอริยสัจ4ทำนิพพานให้แจ้งก็ต้องเอาเจ้าอุปกิเลส16อย่างนั้นออกไปก่อนเป็นการกำจัดที่จิตใจของเราการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้จะใช้น้ำไม่ว่าจะเอามาจากแม่น้ำแห่งไหนหรือแหล่งน้ำแหล่งใดรถมันจะได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าว่าถ้าบอกว่าจิตใจยังหยาบคายยังมีความไม่ดีอยู่น้ำจากแม่น้ำเหล่านั้นไม่ได้จะทำให้บริสุทธิ์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเราชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปกิเลส16อย่างนี้ออกไปอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่ใต้โคนไม้เดินจงกรมอยู่ที่ราวป่าการกระทำนั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้สะอาดได้รับน้ำยอมเข้าใจอริยสัจ4รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมนิพพานให้แจ้งได้ก็เชิญรับฟังในทั้ง2พระสูตรพระสูตรว่าด้วยอุปกิเลสอุปกิเลสสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่236มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โคสิตารามในเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่กระนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสก็ภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากที่มันแดงกันอยู่ขอโอกาสพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพคือด้วยการนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในธรรมะโปรดทรงรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งการวิวาททั้งเองแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเลยเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าวิวาทอย่าขัดแย้งกันเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นใหญ่ในธรรมะโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาท นั่นเองพระเจ้าข้าครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับภายหลังเสวยพระกัลยาหารแล้วได้เก็บงำเสนาสนะถือบาตรและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างทรงเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นผ่านนั้นไม่มีสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแต่กันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะส่วนเราใดก็ไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมะเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ในที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลาย จึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายที่ไม่มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์กราบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแควนที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างหมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลอันหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างหมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังบ้านพาลกะโลนการคามสมัยนั้นท่านพระภักขุพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภักขุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระภักขุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรอกหรือท่านพระภักขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้ากระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภักขุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบฉลอมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนวังสะทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนวังสะทายวันก็นายทายบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวบิณฑบาตข้าแต่ท่านสมณะท่านอยากเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยก็ท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้กล่าวกับผู้รักษาป่าว่าท่านนายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วกระนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละจึงได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูพุทธอาสน์รูปหนึ่งตั้งน้ำล้างเท้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามจึงได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอนุรุทธะนันทิยะ และกิมพิละเธอทั้งหลายยังสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยมินทบาทหรือข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยมินทบาทพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่ยังเปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรพระแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดดูเหมือนเป็นประหนึ่งเดียวกันพระเจ้าข้าก็แม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนกันดังนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพเจ้าตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านั้นข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุดีละดีละก็อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละอันหนึ่งพวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจกันอยู่อย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ได้บรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากในหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ย่อมปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้านบ่ายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ภิกษุรูปนั้นก็เก็บงามอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่นเ พราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมิกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าดีแล้วสาธุสาธุอนุรุทธะนันทยะและกิมพิละก็เธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่เราจะเล่าให้ฟังว่าการก่อนแต่การตรัสรู้แม้เรายังไม่ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเราวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิทิศกายและใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะการไม่ใส่ใจคืออมนสิการนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะการไม่ใส่ใจเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงได้หายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาและไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้เกิดขึ้นกระทั่งอีกกว่าเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็ทำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าพระทินมิทะคือความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วพระมีทินมิทะเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความง่วงซึมเกิดขึ้นกระทั่งอีกกว่าเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่ก็ได้ทำแสงสว่างและการเห็นรูปให้เกิดขึ้นแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณ์นั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแหลเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไป เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นกระทีเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานความปลาบปลื้มได้เกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งไปพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความปราบปลื้มแม้ฉันใดความปราบปลื้มเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวและไม่ให้ความปราบปลื้มเกิดขึ้นกระทั่งก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่กายใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานความชั่วหยาบได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปราบปลื้มและไม่ให้ความชั่วหยาบเกิดขึ้นกระทั่งกรณีนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ได้เกิดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกับเราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปก็หายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้อย่างแน่นนกคุ้มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั่นเองก็นี่แม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปได้เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปราบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มล้วมมือเกินไปนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นกระทั่งอีกคนเมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบเกิดขึ้นกระดี้เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่นานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปตามความคิดต่างๆได้เกิดขึ้นกับเราเพราะนานัตตาสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้การไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบและไม่ให้นานัตตาสัญญาเกิดขึ้นกระดี้กรณันเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างในการเห็นรูปของเราหายไปเมื่อใครกรวนอยู่ก็ได้รู้ว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบไม่ให้นานัตตาสัญญาและไม่ให้ลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเกิดขึ้นกระดี้ก็เรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสคือทำเครื่องเศร้าหมองแห่ง

ันทยะและกิมพีละเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนหรือกลางวันบ้างเมื่อใครครวญอยู่ก็รู้ว่าสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างจะมีความคิดขึ้นมาอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงได้รู้ว่าในสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อยเรานั้นจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยนั้นแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหนาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราก็มีจักษุอันหนาประมาณไม่ได้เราจำแสงสว่างอันหนาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหนาประมาณไม่ได้ด้วยจักษุอันหนาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพีละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแยงเป็นเรื่องเศร้าหมองคืออุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดดังนี้ว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปราบลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบการใส่ใจไปในสัญญาต่างๆคือนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วเราจึงละธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอันดุรุทะนันทิยะและกิมพีละในการใดเรานั้นได้รู้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านี้ได้แล้วเอาเถิดบัดนี้เราจะเจริญสมาธิทั้งสามประการคือเรานั้นจึงได้เจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาบ้าง

0: อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเราเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เจริญสมาธิที่มีปีติเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติเจริญสมาธิที่สารคตด้วยสุขเจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาในการนั้นญาณทัศนะได้เกิดขึ้นกับเราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและกิมพิละต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอุปกิเลสสูตรจบพระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าวัตถุปมสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่70มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสแห่งจิตมีอะไรบ้างคือความโลภสม่ำเสมอความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นอภิชาวิสมาโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตพยาบาทคือความคิดเปองร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโกรธคือความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความผูกโกรธคืออุปาณาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความลบหลู่คุณท่านคือมรรคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตีเสมอคือปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมีมารยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโอ้อวดเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความหัวดื้อเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความแข็งดีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความถือตัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมัวเมาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเจ้านั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่น เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเธอจึงละความเพ่งเล็งคืออุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้ถ้าเธอนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดปองร้ายผู้อื่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความประมาทเป็นต้นเหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายก็ในการใดภิกษุรู้ชัดดังนี้ว่าความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนั้นได้แล้วหรือรู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทคือความคิดปองร้ายเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่ความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้แล้วในการนั้นเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคหรือเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อหนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอนั้นย่อมรู้ว่าเพราะเราสละกายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นก็ภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของตัวนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้พระอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดป่องได้พระอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยและภิกษุนั้นมีจิตเมตตาแผ่ไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ธรรมะเครื่องสลัดออกจากกิเลสที่ยิ่งกว่าสัญญานี้ก็มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะภารตวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามขึ้นว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อส่งน้ำหรือปรามแม่น้ำพาหุกาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้ท่านพระโคดมคนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาเป็นบุญยสถานหนึ่งคนจำนวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้ว ในแม่น้ำเผากาเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสุนทริกะบรัทวาชะด้วยพระคาถาดังนี้ว่าคนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำเผากาท่าน้ำอธิกกะท่าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาทุมมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้กว่าแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำปยาคะแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยพระกุณฤกษ์เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีกรรมสะอาดปรามท่านจงอาบน้ำในศาสนาของเรานี้เถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรณีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำจากท่าน้ำขยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดก็สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งบรมจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจารย์แล้วทำกิจที่ได้ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอรหันตวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละวัตถุปมสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุปกิเลสสูตรและวัตถุปมสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจรัญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ตะลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
8: นายสรชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว25ล้าน6แสนรายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,070,000 ร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1,030,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ ึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากับตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับในเช้าวันนี้ครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับและคุณชยานันท์แก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพฤทธแก้วพิบูลนะ
0: แน่พูดชื่อนามสกุลเต็มยศเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนนีสังนะครับและทีมงานไลฟ์ Facebook ของ New Media นะครับทาง Facebook Page ข่าวยามเช้านะครับผม
1: ค่ะก็ประกอบไปด้วยคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับผมถ้าทายกันในเช้าวันนี้ครับที่ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นก็ยังมีฝนกันชุ่มฉ่ำอยู่แม้ว่าจะมีการประกาศว่าในช่วงของการเข้ากรกฎาคมก็คือเดือนนี
1: ้
0: จะมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะมีการเผชิญกับเรื่องของภัยแล้งด้วยแต่ณตอนนี้ครับยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับก่อนจะไปเริ่มข่าวสารต่างๆครับเราไปดูกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับโดยสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันครับตอนนี้ครับอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก่อนนะครับผมขณะนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือในช่วงของวันที่4ถึง6กรกฎาคมหรือว่าประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจนถึงวันจันทร์หน้านะครับพายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วง 4-6 นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 70% ภาคอีสานมีฝน 80% และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝน 60% นะครับกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ภาคตะวันออกฝน 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย 60% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝน 80%เรียกว่าทุกที่ 60% ขึ้นไปนะครับยังมีฝนต่อเนื่องฉะนั้นใครที่ต้องการจะเก็บกักน้ำไว้นะครับเพื่อเตรียมเผชิญกับช่วงของภัยแล้งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถจะเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือว่าในที่เก็บน้ำได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ยังคงต้องดูกันต่อนะว่าเอ๊ะจะยังไงติดตามกรมอุตุนิยมวิทยากันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลนยงดอนเนอร์ชั้นแกลนครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรแห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบชั้นแกลนครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงสายสัมพันธ์อันนั้นแฟนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเครื่องอิสริยพรทั้ง2ตระกูลในชั้นแกรนด์ครัวนั้นถือเป็นเครื่องอิสริยพรชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสค่ะที่จะมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของประเทศค่ะ
0: ครับผมนี่เป็นเรื่องดีๆเรื่องแรกที่นำเสนอกันนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อวานครับต้องบอกว่ามีการประชุมงบนะครับและก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมงบมากมายเลยครับเมื่อวานกว่าจะมีการประชุมอภิปรายกันเสร็จนะฮะก็ช่วงเวลาประมาณนู่นเลยครับค่ำๆนะฮะ3 ทุ่มกว่าๆ4 ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะฮะมีประเด็นในหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งส.ส.ของฝ่ายฝั่งของรัฐบาลเองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือว่าส.ส.ของทางฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในวาระรับหลักการวาระที่1ครับโดยคะแนนเสียงครับ288-119เสียงครับภายหลังนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับวงเงินครับ3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกแล้วเสร็จนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่3หรือว่าวันสุดท้ายคือเมื่อวานครับใช้เวลารวม40 ชั่วโมงครับภายหลังเริ่มการพิจารณาตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนนะครับที่ประชุมได้เข้าสู่การลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกโดยมีนายโสพลสารัมครับประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับด้วยคะแนนเสียงครับเห็นชอบ288 เสียงไม่เห็นชอบ119 เสียงงดออกเสียง86 เสียงครับและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับจากจำนวนผู้ลงมติครับ493 คนครับจากนั้นครับที่ประชุมมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะมาดูนะคะจากภายหลังการเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและรวมถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติค่ะลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเตรียมที่จะเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอนะคะร่วมประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมคือพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นค่ะหลังภายหลังอย่างที่ได้ดำเนินไปนะคะว่าภายหลังที่เกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีของชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ค่ะส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอย่างประเทศไทยตรงนี้เองนะคะจึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของการบินและเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของOECD ในปี2571ด้วยนะเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับด้านของความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่พรุ่งนี้เราต้องติดตามกันนะครับว่าการหารือนั้นจะเป็นกันอย่างไรค่ะ
0: นะครับก็ขอขยายเพิ่มเติมจากข่าวที่คุณเจนันได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปนะครับโดยสำหรับในข่ายนะครับหรือว่าในข่าวของปมที่แอร์โฮสเตสนะครับได้ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับซึ่งนะฮะทางกรณีนี้นะครับผมก็มีการเรียกว่าตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะฝั่งของออสเตรเลียครับจับกลุ่มหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังมีการพบกรณีชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่3ใช่ไหมฮะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะมีการประชุมนะครับผมโดยนะครับมีการสั่งการมาจากฝรั่งเศสนะครับให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมไปถึงท่าอากาศยานไทยนะครับมาประชุมช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่3นั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับทีนี้ครับจากในเรื่องของประเด็นของการขนเฮโรอีนนะครับรวมไปถึงประเด็นของการประชุมงบประมาณแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมตอนนี้คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริต สอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการว่ากรอบเวลาที่คณะกรรมการตั้งไว้7วันทำการนั้นโดยจะมาครบกำหนดนะครับในวันศุกร์นะครับและทีมตรวจสอบได้มีการรายงานว่ามีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนครบถ้วนแล้วนะครับโดยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบต่อไปครับซึ่งจากการสอบคาดว่าจะเห็นพฤติการซึ่งสรุปข้อได้จริงแล้วนะครับหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเอานำข้อมูลเนี่ยไปเสนอดำเนินการต่อนะครับส่วนการแถลงผลการตรวจสอบในวันศุกร์นี้จะรวมทั้งคนที่ทุจริตและไม่ทุจริตด้วยหรือไม่นั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษย์นะครับก็กล่าวว่ากรอบในการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นได้เน้นตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนภาพรวมทั้งหมดว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยนะครับยังเน้นย้ำว่าทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงขอเวลาให้ทีมตรวจสอบได้ทำงานเพราะการแยกว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดหากทีมตรวจสอบไม่ชัดเจนในข้อมูลวินิจฉัยออกมาผิดพลาดจะทำให้ยิ่งหนักไปกันใหญ่ครับและขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยตั้งใจดำเนินการเรื่องนี้นะครับและส่วนจะสาวถึงต้นตอหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ขอให้ทีมที่ตรวจสอบสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนหากเปิดเผยข้อมูลในเชิงรายละเอียดออกไปเยอะเกินจะส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับส่วนกรณีที่สังคมนั้นตั้งคำถามว่าการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นกระบวนการใหญ่โตและเกิดขึ้นมานานแล้วเหตุใดต้องตั้งเวลาสอบ7วันทำการทางรัฐมนตรีช่วยวรศิษย์ก็กล่าวว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจับคนขโมยของแต่มีความซับซ้อนมีกฎหมายและระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวคิดว่า7วันราชการจึงไม่ช้าสิ่งที่สังคมรอคือข้อเท็จจริงการที่พยานหลักฐานหลุดออกไปโดยที่ไม่มีการรับรองจะยิ่งน่ากลัวกว่าซึ่ง7วันราชการนะครับคือกรอบการทำงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนจะเจอตอใหญ่หรือไม่ขอให้รอยอมรับว่าเห็นแล้วว่ามีใครบ้างโดยขบวนการอยู่ภายนอกอีกเยอะมากและจะออกมาเปิดเผยขบวนการครั้งนี้นั้นมั่นใจว่าหากมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นคนใหญ่คนโตของกระทรวงมหาดไทยยังไงก็สาวเจอโดยอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสบายใจไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานยืนยันว่าปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนคืบหน้าไปแล้วมากนั่นเองนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะและคนก็มีการตั้งประเด็นว่านี่เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าหรือจะเป็นขบวนการที่ใหญ่โตหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปกับประเด็นนี้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยนะคะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งนะสำหรับในเรื่องของโครงการนี้ก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันในวันศุกร์นี้เช่นกันวันศุกร์นี้มีการพูดคุยวาระใหญ่ๆเนี่ยหลายวาระเหมือนกันนะนะคะส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการขนส่งค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเอาหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะที่เราได้คุ้นหูกันนี่แหละนะว่าจากการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการนัดประชุมกับทางคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อดูในเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการค่ะโดยขอให้ผู้ที่ศึกษาปรับปรุงเนี่ยมีให้มีการสมมติฐานเพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยวันศุกร์นี้ค่ะ3กรกฎาคมนี้จะดูในเรื่องของข้อมูลที่ปรับปรุงมารวมถึงประเมินถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการการขนส่งทั้ง2ฝั่งก็คืออ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจากสมมติฐานที่กำหนดมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการให้บริการซึ่งในคณะอนุกรรมการมีผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารสายการเดินเรือใหญ่ๆก็ร่วมให้ข้อมูลและก็พิจารณาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยังระบุนะคะว่าคณะอนุกรรมการก็ให้ความสำคัญใน3เรื่องหลักๆที่จะพิจารณากันในวันศุกร์นี้3เรื่องหลักนี้ก็คือ1เรื่องปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะมีการสมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย สำคัญอันดับแรกในการที่จะดำเนินโครงการสองก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเดินเรือเข้ามาให้บริการที่ท่าเรือในจุดของโครงการแลนด์บริดจ์ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือในภูมิภาคมีท่าเรือขนาดใหญ่และก็เป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากเช่นกันและก็สุดท้ายเรื่องของศักยภาพด้านการขนส่งค่ะซึ่งการขนส่งนี้นะคะท่านบอกว่าต้องยกผ่านข้ามทะเลจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในแง่ของการลงทุนแล้วก็เวลาเนี่ยนะคะเรื่องของการบริหารจัดการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานด้วยเช่นกันว่าอาจจะมีอยู่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสำหรับทั้ง3เรื่องนี้ที่เขาจะพิจารณาการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาคุยกันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตรงนี้เอาวันศุกร์นี้ติดตามเช่นกันค่ะ
0: ครับผมจากประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้เราเรียกว่านำเสนอหลายเรื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งเรื่องนะฮะซึ่งก็เป็นมติเอกฉันท์ที่ออกมาของศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ครับไม่รับคำร้องนายกอนุทินแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการดูแลจัดการพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองเครือญาติชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันที่1กรกฎาคมครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องในคดีที่นายธนวิทย์วงศ์ทานทิพย์ผู้ร้องนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ร้องคือนายธนวิทย์กล่าวอ้างว่าการกระทําของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องที่2คือมีการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1คือนายกอนุทินให้นายพิพัฒน์ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศโดยผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติประกอบกับผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดท่านจำกันได้นะครับทำให้ผู้ร้องก็คือนายธนวิทย์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าใครจำกันได้จะมีค่ำคืนที่ประกาศช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นหลักเป็นบาทนะครับซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง2ก็คือทั้งนายอนุทินและนายพิพัฒน์นั้นเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ร้องครับคือนายธนวิทย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองนั้นสิ้นสุดลงซึ่งเรื่องนี้ครับเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรียกว่าท้าวความศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบของคุณธนวิทย์คือผู้ร้องนะครับไม่ปรากฏว่าผู้ร้องคือคุณธนวิทย์ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามนะครับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1ประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นนะครับประกอบมาตรา82บัญญัติให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้วินิจฉัยเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนั้นหรือกฎหมายประกอบได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาครับวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะนะครับผมซึ่งสุดท้ายนะครับที่กล่าวมานะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยนั่นเองนะครับ ชัดเจนนะฮะนี่คือพยายามจะไม่อ่านข้ามและพยายามจะใช้คำที่แทนตัวบุคคลเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนนะครับ
1: ก็คือสรุปง่ายๆสารรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้อง
0: ไม่รับนั่นเอง
1: เพราะว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ไม่รับและไม่รับเอกฉันท์ด้วย
1: ค่ะไอ้อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน
0: อันนี้ไม่รับคำร้องเหมือนกัน
1: ไม่รับคำร้องเช่นกันของนางสาวณัฐธิดานี้เข้าทางกูลผู้ร้องเช่นกันไว้พิจารณาในกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของบาร์โค้ดนี่แหละแล้วก็ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการกําหนดในรูปแบบการจัดพิมพ์รหัสแท่ง
0: บาร์โค้ด
1: เนี่ยนะบนบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดว่าให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นได้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่เป็นบรรยายว่าผู้ถูกร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงนะและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตราที่46วรรค1วรรค2นะฮะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามศาลรัฐธรรมนูญมาตราที่213ได้เช่นกัน
0: สรุปสั้นๆนะฮะคือผู้ร้องเนี่ยร้องในประเด็นที่บัตรเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์มี QR code ว่าเป็นการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและละเมิดสิทธิ์การเลือกตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะนะฮะผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดหรือสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและไม่ได้รับความเสียหายและก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าการที่มีบาร์โค้ดเนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรก็คือไม่รับคำร้องนั่นเองนะครับก็มติเอกฉันท์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่อง2เรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาศแล้วกลับมาดูกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงเวลา 6:50 น.ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจะแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

และโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลนั่นเองครับมิติที่2คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัท Airbus กำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไปกันที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่าร้อยละ30ของประเทศการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่2คือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึง40%ของ GDP โดยการสร้างแต้มต่อทางการแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมาย

0: เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 2ครับและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ครับหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569 ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่2คือช่วงปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนา Local Content Creators และ Local Heroes ในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยและนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับของ Global Retirement Index 2026โดยสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศอย่าง International Living ด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงความพร้อมในฐานะหมุดหมายปลายทางของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกแล้วครับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยสถิติที่มันโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คือคะแนนในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับและสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกและครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูงซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMFได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Group ได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global Cityพร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:55 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับไปกันที่1เรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอเชิญประสบกรณิกรทั่วประเทศครับร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ครับให้การบริจาคโลหิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีครับสามารถจะร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12 แห่งครับหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7 แห่งครับสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ครับศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างครับและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคม2569นะคะ
0: คร
1: ับเราช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเราเช่นกันนะเพราะว
0: ่
1: าอย่างในของเราเนี่ยก็จะมีช่วงการเดินทางเยอะแยะมากมายนะบางทีเรื่องของกาจะเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องการเลือดนะในการที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยเอาไว้
0: และยิ่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีวันหยุดต่อเนื่องกันแน่ๆคือ2 วันคือวันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่29นะครับซึ่งช่วงนั้นคาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนซึ่งเดินทางตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์ที่24นะครับแล้วก็อาจจะลาพักร้อนวันที่27นะครับก็จะทำให้มีการพักผ่อนกันต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้กรกฎาคมแล้วต้องถามว่าคุณชยานันท์ได้เริ่มใช้ไปหรือยังสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเดือนที่2
1: คุณเมื่อวานวันที่1กรกฎาคมตลาดคึกคักมาก
0: ผมลืมว่าเราเข้าเดือนใหม่แล้วผมก็เอ้าลืมเติมเงินเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อวาน
1: มีคนเขาทำ TikTok มีคนก็ลง TikTok โซเชียลว่าพอเริ่มต้นเดือนแรกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่เข้าแล้วถือของเต็มมือเลย
0: แต่ก็ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ200ไง
1: ก็คือเราเนี่ยจ่าย133 บาทต่อวัน
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ก็คือได้ใช้ไปแล้วใช่ไหม
1: แน่นอน
0: โอเคใครที่ยังไม่ใช้ก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับส่วนใครที่ใช้จากเดือนมิถุนายนไม่หมดนะฮะก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เรา2คนครับคุณชยานันท์ผมพฤทธ์แล้วก็คุณป๋องสุภฤกษ์นะครับต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรก